0: เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ฟังหลายคน
10: ฉันสารภาพไหมฉันสารภาพไหมตอนแรกฉันใส่เกงสีดำมา
9: ใส่ไม่ได้หรอหรอ
10: ฉันกำลังจะก้มเอาใส่ถุงเท้า
9: แต่จะบอกว่าเสื้อเธอฟิตขึ้นจริงๆนะหรือเสื้อเล็กลง
10: ฉันตัวใหญ่เป็นควายเลยต้องฉันงงร่างกายของฉันเองเหมือนกัน
9: พอพูดเสร็จแล้วเสื้อดูฟิตจริงๆ
10: คุณผู้ฟังดีเจสอนขอพูดจากความจริงอะว่าตอนเนี้ย110 โลครบถ้วนแล้ว จากเดิม107อะเธอ
9: เออตอนนั้นบอกจะลด107
10: ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าฉันจะมาถึง
9: เหลือเลข2ตัวใช่ไหม
10: แต่ตอนนี้เธอเท่าไหร่แล
9: ้
10: ว
9: ไม่บอก
10: นุ่นเธอพูดได
9: ้เกือบ60ละ
10: ฮะ
9: เกือบ60แล้ว
10: เธอก็ใหญ่เป็นควายเหมือนกันนะคะเธอบอกว่าแต่ฉันเนี่ย
9: เออน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาแหละ
10: โอ้ยหนักจริงๆเธอฉันไม่คิดเหมือนกันคุณรู้ฟังตอนนี้ดีเจสอนหนัก110 กิโลแล้วไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมถึงดีเจสอนตัวใหญ่ขนาดนี้ จากที่น้ำหนักฉัน72ตอนนี้ฉัน110มาเธอ
9: 72นี่กี่ปีแล้ว
10: อ้าวฉันเป็นนักเรียนทหารนะอายุ20เนี่ยฉันหนัก72นะ
9: เนี่ยเขาบอกว่าคนแก่มักจะชอบเอาเรื่องเก่ามาเล่านะ
10: เอาล่าสุดก็ได
9: ้น้ำหนัก72ในอายุเท่าไหร
10: ่เอาล่าสุดก็ได้95 ตอนที่ฉันน้ำหนัก95ท่านบอกเต็มถังฉันชอบบ้างเลยอะ เต็มถังไปเลยคือยังเป๊ะอยู่ไง95 แต่พอเข้า
9: คอร์สแต่ว่าสูงไงน้ำหนักเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักหลายๆคนกังวลแต่จริงไม่ต้องกังวลเยอะนะเพราะว
10: ่าม
9: ันขึ้นอยู่กับรูปร่างของแต่ละคนความสูงด้วยแล้วขึ้นอยู่กับมวลกล้ามเนื้อด้วยนะถ้าเกิดหลายคนเนี่ยบอกว่าน้ำหนัก60เท่ากันแต่โอ้โหมีแต่กล้ามเนื้ออันนั้นปล่อยไปเลยหุ่นสวยรูปร่างสวยบางคนเนี่ยที่เขาคุมน้ำหนักจริงๆเขาไม่ได้ดูเรื่องน้ำหนักนะ
10: ทำไม
9: เขาดูเรื่องมวลกล้ามเนื้อจ้ะ
10: จริงเหรอ
9: ใช่จ้ะเธออาจจะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้นะ
10: คือหมอว่าสงสัยว่าฉันเนี่ยมีนมหรือเปล่าปัญหา
9: หมอจับหรือเปล่า
10: หมอถามเนี่ยน้องสอนเขาเรียกฉันว่าน้องสอนไงเขาเห็นฉันอะตอนนั้นเอาแต่ความจริงนะฉันแต่งหญิง ฉันแต่งหญิงไปหาหมอเราคือตอนนั้นน่ะฉันอะก็ไปเต้นที่ทิฟฟานี่เนาะเธอก็รู้อยู่ว่าฉันเนี่ยเป็นดาวยั่วเสาร์อาทิตย
9: ์เบอร์หนึ่งเนาะ
10: เบอร์หนึ่งเนี่ยไม่เอา เป็นเบอร์ตอง ระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์ตองเธอเลือกอะไร
9: เขาบอกว่าเบอร์ตองจะสวยกว่าป
10: ่ะอ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วฉันเนี่ยหมายเลขตอง9ค่ะ
9: ตอง9เหรอ
10: จริงคือตอนที่ฉันเต้นคาเฟ่อะเมื่อก่อนน่ะตรงแยกปิ่น9มันมีคาเฟ่นะตอนนั้นฉันอายุประมาณอยู่10 18 19คือบรรลุนิติภาวะ
9: ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปทำงาน
10: ไปทำงาน คือเขาก็ให้สาวเบอร์ตองเนาะมานั่งอาบอบนวดคือฉันน่ะเขาบอกว่าฉันก็มาทำงานใหม่ๆกันมาสมัครอะมาอาบอบนวดค่ะเนี่ยเจ้าของถามว่ามาผิดร้านแล้วค่ะมาผิดร้านอันนี้มันไม่ใช่อ่านของเราแล้วอันนี้คือการแข่งขันสนามมวยค่ะงั้นบอกฉันก็เลยเลิกไปแต่พูดถึงเบอร์ตองเนี่ยคือฉันเนี่ยไปเต้นอาโกโก้อยู่ตรงฝั่งพระนครน่ะร้านเธอทำให้หน้าเหมือนเธอเชื่อฉันจริงๆเดี๋ยวนู่น
9: ก็ยัยคนนี้เขาพูดไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะ
10: เธอมามั่วอีกแล้วฉันพูดเรื่องจริง
9: จีน่าฉันมันดูออกขนาดนั้นหรอ
10: ดูออกอันนี้เจอหน้าตาสตรอเบอรี่มากหรือพูดสั้นคือตอแหลค่ะคือฉันเนี่ยไปเต้นอาโกโก้
9: ฉันจะบอกว่าฉันน่ะทำหน้าตาแบบคุณผู้ฟังนะตอนเนี้ย
10: เอาจะไม่เล่าก็ได้
9: อ
10: ่
9: ะเล่าไปอยากให้เล่าไป
10: จะไม่เล่าแล้วฉันเบื่อเอาแต่เธอนั่นแหละต้องมาเล่าเนี่ย
9: นี่
10: มาทำหน้าตาสลดหน้าลายสลอนเนี่ยอะไรยังไงเธอไล่ฟังก่อนแหมเรามีนักข่าวมาถ่ายภาพเนาะ
9: ธรรมดาปะล่ะ
10: เอาภาพนี้คืออะไรเธอมายืนอะไรจะงงอ่ะ
9: คือจริงๆแล้วกองทัพเรือก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของพระราชดำริของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริแล้วเราก็ไปออกบูธค่ะตอนนี้มีจัดงานที่พารากอนนะไฮโซไม่ไหว
10: เดี๋ยวก่อนฉันถามเธอว่าในภาพนี้คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือในภาพนี้เธอเขานักข่าวเข้ามาถามอะไรเธอ
9: เขามาสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับเรือต่อ94เรือต่อ95
10: เขามาสัมภาษณ์เธอใช่เขาถามว่าไง
9: ก็เขาถามว่ากองทัพเรือทำอะไรมาออกบูธตรงนี้คือเกี่ยวกับอะไร
10: เนี่ยเธอมั่วอีกแล้ว
9: จริง
10: ๆไม่แล้วเธอก็เธอตอบว่าไง
9: ก็เล่าเรื่องความเป็นมาของเรือต่อ94และเรือต่อ95แล้วก็ภารกิจของกองทัพเรือไง
10: แล้วภาพนี้ทำไมถึงเธอไม่ยืนให้มีสง่า
9: ก็นี่ยืนไม่สง่ายังไง
10: ไม่สง่า
9: ทำท่ายังไงเน
10: ี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยดูดีเจนุ่นนางยืนเนี่ยนิ่งกิ๊กเลยคราวหลังเนี่ยเวลาเธอเห็นนักข่าวมานะเธอทำงี้เลยภาพแรก
9: 1ช็อต
10: 1กลุ่มภาพที่1
9: เออภาพที่1
10: โอ๊ยพุงฉันออกก็แกภาพที่2
9: โอ้โหแต่ละท่านเน
10: า
9: ะ
10: นักข่าวถามอ่ะสมมติเป็นนักข่าวนะไม่ทราบว่าภารกิจของเรือต่อ94และ95กองทัพเรือทำอะไร เวลาตอบไม่ต้องถ่ายภาพ อันนี้เวลาถ่ายภาพเธอตอบคำถามนักข่าวว่ายังไงพูด
9: ก็ถามเขาถามว่าทำภารกิจอะไรบ้างเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรือต่อ94และเรือต่อ95เนี่ยมีความเป็นมายังไงต้องบอกว่าหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพิ่งมาเล่าให้ฟังเรือต่อ94กับเรือต่อ95ก็ถือว่าเป็นเรือชุดแรกที่กองทัพเรือไทยเนี่ยสามารถต่อสร้างได้เองภายในประเทศนะคะ
10: เอาความจริง
9: จริงๆตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
10: เธอทำไมผมฉันเข้าไม่ได้
9: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ประจำการพิทักษ์อธิปไตยทางทะเล30ปีกว่าๆเลยนะแล้วก็มาปลดระวางในปี
10: เดี๋ยวก่อนเรือลำนี้นะ
9: ใช่แล้วอันนี้เราจำลองมา
10: อันนี้จำลองเหรอแล้วไม่ได้ยกเรือมาเหรอ
9: ไม่ได้ยกเรือมา เรือจริงๆตอนนี้อยู่ใต้ท้องทะเลเรียบร้อยแล้ว
10: นะ
9: เพราะว่าถือว่าไปเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลทำงานมา30กว่าปีคิดว่าปลดระวังแล้วได้ไปอยู่ที่ไหนยังไม่หมดภารกิจนะหลังจากนั้นเราก็ปลดระวังแล้วก็นำเรือเนี่ยจมเรือไปอยู่ที่บริเวณเกาะจวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตอนนี้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เพราะว่าอยู่ใต้ท้องทะเลก็ถือว่าเป็นบ้านของสัตว์น้ำเป็นอนุบาลของสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นพื้นที่ฟื้นฟูปะการังด้วยแล้วก็เป็นแหล่งอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ด้วย
10: เธอปัดผมหลังฉันไปข้างหลังนี้โอเคฉันแบบโอ้ผมอยู่ข้างหลังหน้า
9: ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับภารกิจต่างๆที่ทำร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังก็สามารถไปรับชมได้ที่
10: พารากอนเขายังมีอยู่ไหม
9: มียังมีอยู่
10: เขาจัดแสดงที่ไหน
9: จัดที่พารากอนฮอลล์ next hall นะคะ
10: สรุปแล้วเขาอ่านพารากอนหรือพารากอน
9: พารากอน
10: ฮะ
9: พารากอนจริงๆอ่านว่าพารากอนแต่ว่าส่วนใหญ่คนเป็นภาษาพูดที่พูดกันก็พารากอนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถูกต้องจริงๆอ่านว่าพารากอน
10: คุณผู้ฟังอันนี้ดีเจสอนคือเซนทันอย่าโกรธดีเจสอนนะดีเจสองเคยไปเป็นพิธีกรเปิดตัวร้านน่ะกางเกงยีนยี่ห้อหนึ่งฉันที่หาดใหญ่ฉันเป็นพิธีกรนะตอนนั้นอยู่สงขลา
9: ไปตะไก่เลยเน
10: า
9: ะอ๋อตอนนั้นทำงานอยู่แถวโน้น
10: ใช่ฉันก็รับเป็นงานพิธีกรเขาบอกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่งานเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่จะเชื่อไหมว่าผู้จัดการน่ะดึงกระชากหัวฉันออกมาเลย น้องคะพูดตามค่ะเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นทันเฟสติวัลเซ็นทรัล
9: เดินจิกจิกไว้รอบ
10: เดินจิกเป็นพิธีกรสาวดาวยั่วแล้วนะเออสรุปแล้วจันก็มาคือเอ้ยอ๋อไม่เป็นชื่อเฉพาะเหมือนชื่อคนอะใช่ไหมเธอหัวเราะอะไรอันนี้เรื่องจริง
9: กำลังนึกถึงว่าตอนเด็กๆอะทะเลาะกับน้องเหมือนกัน
10: ว่า
9: หลายๆบ้านอะมีพี่น้องแล้วเวลาทะเลาะกันเนี่ยชอบจิกผมน้องฉันก็เป็นแบบเธอ
10: จิกเงี้ย
9: เราอะผมยาวน้องจิกได้แล้วแม่เล่าให้ฟังอันนี้ตอนเด็กๆจำไม่ได้แล้วแม่บอกมันหยิบมืดหยิบมืดก็ข้างหน้ามีกระจุกอยู่หน่อยนึงก็พยายามดึงจุกข้างหน้า
10: เวลาฉันโดนตบอ่ะฉันก็ชอบโดนจิกผมคือผมแก้วฉันหายเกลี้ยงหมดเลยตอนเนี้ยเหลืออยู่นิดๆหน่อย
9: ๆนี่ผมแก้วเนาะ
10: เป็นผมแก้วที
9: ่เดี๋ยวก่อนสิเธอให้ฉันพูดไม่จบเลยใช่มั้ยฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่า
10: ไปกันได้ที่ไหนอะไรยังไงเธอเล่าให้ฟังก่อน
9: ที่สนามมารากอนนะคะเน็กชอลก็คือจัดตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมา
10: ไปแล้วจะเจอเธอมั้ยเนี่ย
9: จนถึงวันที่12สิงหาคม
10: ไปแล้วจะเจอเธอหรือเปล่า
9: อาจจะเจอ
10: ทำไมอ่ะ
9: อาจจะเจอเพราะว่าวันที่10 11 12
10: โอ๊ยเป็นวันแม่เหรอ
9: ใช่10 11 12เนี่ย3วันเนี้ยมีทำกิจกรรม
10: กิจกรรมอะไรอ่ะ
9: ไม่บอกหรอกอยากรู้ต้องไปเจอกัน
10: โอ๊ยจริงเหรอ
9: ใช่แล้วฉันจะไป
10: เป็นกิจกรรมเหรอ
9: เป็นกิจกรรม
10: แล้วเธอไม่บอกแล้วเธอไม่บอกแล้วฉันจะอยากไปได้ยังไง
9: ฉันบอกเธอแล้วว่าเธอไม่อยากไปอ่ะ
10: เธอพูดมามีอะไรบ้าง
9: ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ให้กิจกรรมมีทำเวิร์กช็อปให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมระบายสีมีกิจกรรมบนเวทีด้วยก็คือจะเป็นกิจกรรมของกองทัพเรือนี่แหละที่มาจัดร่วมกับมูลนิธิใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปรับชมได้จริงๆไปได้ตั้งแต่วันนี้แล้วจนถึงวันที่12สิงหาแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันที่10 11แล้วก็12ค่ะ
10: เนี่ยหลายๆคนได้รู้แล้วนะว่ากองทัพเรือเวลาเอาเรือปลดประจำการเอาไปไว้ที่ไหน
9: จริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศแรกนะจริงๆต่างประเทศเขาก็ทำกันก็ถือว่าเป็นอุทยานการเรียนรู้ดีกว่ามาเป็นตั้งโชว์ให้ถ่ายรูปเฉยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยแล้วก็เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่เพราะว่าปะการังก็สามารถมาขึ้นเกาะบนเรือเขาเรียกว่าซากเรือนี่แหละเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
10: ใช่
9: เป็นอนุบาลสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหาร
10: ถูก
9: แล้วนักดำน้ำหรือว่านักเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆก็สามารถดำลงไปดูเรือต่อ94เรือต่อ95ที่อยู่ในท้องทะเลได้ด้วย
10: นุ่นฉันดูหน้าเธอก็เหมือนปลานิโมอยู่เหมือนนะ
9: ยังดียังดูน่ารักนะ
10: ทำไมกองทัพเรือ ไม่เอาเรือรบที่ปลดประจำการไปขายคะเป็นเศษเหล็กหรอเธอเรือรบเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรือครูนะเรือรบเนี่ยคือเรือครูนะดีเจนุ่นเพราะว่า มันเป็นชีวิตและจิตใจของทหารเรือนะคุณผู้ฟังเหมือนทหารอากาศอ่ะเขาก็มีอะไรนะเขาก็มีเครื่องบินเขาอ่ะ คนที่เป็นนักบินคนที่อยู่เป็นผู้ช่วยนักบินอ่ะเขาก็รัก
9: ต้อง
10: ลำนั้นน่ะ
9: ต้องมองอย่าง
10: น
9: ี้นะว่าเรือเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนบ้านของทหารเรือเวลาเราออกเรือลงทะเลเนี่ย จิตวิญญาณชีวิตเราอยู่บนเรือนะ
10: จริง
9: ตื่นเช้ามาก็อยู่บนเรือกินอาหารทำงานทุกอย่างอยู่บนเรือแล้วถ้าเกิดปลดประจำการ

0: คือเรือรบเนี่ยคือมีชายทั้งหมดใช่ไหมเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าเรือนะสังเกตไห
1: ม
0: เพราะอะไรเธอว่าเพราะอะไร
1: เพราะว่าอาจจะดูไม่เหมาะสม
0: ไหนลองถามคุณผู้ฟังหน่อยสิว่าคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิวนาลองเข้ามาถามลองเข้ามาตอบเลยว่าทำไมถึงทหารเรือไม่เอาผู้หญิงประจำการบนเรือคือกองทัพเรือมีทหารเรือหญิงนะแต่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในเรือถ้าหากก็เป็นภาษาทหารเรือคือไม่เอาผู้หญิงเนี่ยมาประจำการบนเรือเอาแต่เธอคิดว่าเธอเรื่องเพราะอะไร
1: เดี๋ยวจะไปออกลูกออกหลานกันหรือเปล่า
0: เธอไม่จะพูดอย่างนั้นนะ
1: อ
0: ้
1: าวคนเราก็ต้องคิดได้สิว่าคนก็ต้องคิดมันก็ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนมันไม่เหมาะสมเธออยู่บนเรือใช่ไหมกับหนุ่มชายชะกันนับร้อยมันก็ไม่ดูไม่ดีแล้วแหละ
0: เธอมาบอกออกลูกออกหลานแล้วไม่ฉันอยู่ได้อ่ะ
1: ก็เธอเป็นผู้สาวไงผู้สาวในร่างอะไรนะ
0: เธอพูดดีๆนะ
1: ผมแก้ว
0: คือฉันอยู่บนเรือแล้วก็คุณผู้ฟังคือต้องบอกว่าทหารเรือเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องของอะไรนะลูกสาวฟังรายการจนอยากเป็นทหารเรือเลยค่ะอยากเข้าดุริยางค์โอ้ดีใจง่ะดีใจมากๆเลย
1: นะ
0: อันนี้น่าจะเป็นคนแรกเลยนะที
1: ่แม่เชอรี่อยากให้แม่เชอรี่เอาลูกสาวโทรมาบ้างเลยอ่ะ
0: จริงๆจริง
1: ๆโทรมาหน่อยได้ไหม
0: คือต้องบอกว่าทำไมถึงทหารเรือไม่เอาผู้หญิงเข้าประจำการอยู่บนเรือรบเพราะว่าเหตุผลข้อที่หนึ่งเลยนะ
1: เดี๋ยวจะไปยิงเรือ
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวผู้หญิงยิงเรือ
0: ไม่ดีอ่ะแกเวลาต่างชาติลูกเราเข้ามาก็สู้ตายเลยไหน
1: คุณทีเบิร์ดก็บอกว่า
0: ผู้หญิงจะไปยิงเรือ
1: ตอบเลยผู้หญิงจะไปยิงเรือจ้า
0: เออนะเอ้าหลักๆสำคัญก็อย่างที่ดีเจนุ่นบอกอ่ะทหารเรือเวลาเราออกเรือไม่ได้ออกวัน2วันเราออกเป็นเดือนคุณผู้ฟังแล้วผู้หญิงไปอยู่บนเรือเนี่ยมันจะได้เหรอเดี๋ยวก็ออกลูกออกหลานกันเยอะแยะค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะที่ฉันพอรู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเรือรบของกองทัพเรือเนี่ยมีแม่ย่านางเรือและแม่ย่านางเรือไม่ชอบผู้หญิง
1: จะเป็นคนสวยคนเดียวในเรือเนี่ยหรอ
0: เจอนั่นคือเธอให้มันเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องเหรออ
1: ยู่ดีเธอมาพูดอย่างนี้ใช่ฉันสื่อยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คือแม่ย่านางเรือแต่ก็รู้อยู่ว่าแม่ย่านางก็คือคนที่ปกปักคุ้มครองเรือเขาก็สวยอยู่แล้วปะ
1: อืมก็ต้องเป็นที่หนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: กูว่าไม่ใช่เรื่องดีแล้วแต่มันก็ต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าเขาคือแม่ย่านางเรือเขาคือคนสวยประจำเรือดังนั้นแล้วผู้หญิงจะมาอยู่บนเรือก็ไม่ได
1: ้
0: นะแล้วก็อย่างที่บอกสำคัญคือการไปบัตรราชการของกองทัพเนี่ยมันเยอะคุณต้องฟังไปหลายวันผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายเดี๋ยวก็สกิดสกัดมันก็ไม่ดี
1: นี่ไงมันไม่ใช่ฉันคิดคนเดียวเห็นไหมเนี่ยคุณเขาบอกอะไรอ่ะ
0: ว่าไง
1: คุณสุนิสาเขาบอกว่าดีเจนุ่นนี่พูดเสียงในหัวฝนเลยค่ะ
0: ใช่คือแม่ย่านางเรือแล้วก็ต้องยอมรับเป็นผู้หญิงนะแม่เป็นผู้หญิงเนาะคุณต้องฟังแล้วก็ถ้าผู้หญิงมาขึ้นเรืออีกมันก็จะไม่ดีอะนะใช่ไหมเพราะผู้หญิงมีประจำเดือนหรือเปล่าคะถือว่าเป็นของดำก็อาจ
1: ก
0: ็ส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อ
1: เราเดินทางเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีเราเดินทางออกต่างประเทศออกไปต่างประเทศไกลๆนานๆ
0: เดือน
1: แล้วเราไม่รู้ว่ามีประจำเดือนแล้วเกิดผ้าอนามัยหมดทำยังไงล่ะผู้ชายในเรือไม่มีใครให้ยืมนะ
0: ใช้กาบหมากเลยไหม
1: จะไปเอากาบที่ไหนคะบนเรือ
0: ฉันถามก่อนเมื่อก่อนก็ใช้กาบหมากจริงเหรอ
1: จริง
0: ทำไมเธอรู้
1: เรื่องจริงก็มีน้องที่ห้องฉันอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดสมัยเขาเป็นสาวแรกรุ่นนะยายเขาเป็นคนโบราณโอ้โหสมัยก่อนเขาใช้แบบนี้เขาก็ไปขูดดึงหมากไอ้ดึงกาบมะพร้าวมาเลย
0: แล้วไปแช่น้ำอ่ะนะ
1: เออจะให้มันนุ่มๆไงเขาบอกโอ้ยายเดี๋ยวนี้เขาใส่เป็นผ้าอนามัยกันแล้ว
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
1: ยังมีคนสมัยก่อน
0: กาบมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นผ้าอนามัยแล้วมันจะซึมซับได้ยังไงอ่ะแก
1: ก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เคยใช้เนาะ
0: เธอไม่เคยใช้เหรอ
1: ไม่เคยใช้
0: แต่ฉันใช้ตลอดนะ
1: ใช้กาบมะพร้าวนะ
0: ไม่ฉันก็ใช้เป็นแบบผ้าอนามัยแบบเป็นอเนกประสงค์น่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนอกจากผมแก้วแล้ว ยังมีมดลูกทิพย์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เธอเนี่ยนุ่นเธอชอบมาว่าฉันเธอก็รู้อยู่ว่าฉันเนี่ยคือหญิงแท้น่ะ
1: เออหญิงแท้แน่นอน 100%
0: หน้าตาเธอหน้าโดนอะไรจัดการนะ
1: แต่จริงๆเรื่องประจำเดือนเนี่ยจริงๆหลายค
0: น
1: อย่างวัดบางวัดเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นนะ
0: โอ้จริงจริงจริง
1: เพราะว่าเขาก็เรื่องของประจำเดือนผู้หญิงมีประจำเดือนด้วยหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ช่วงมีประจำเดือนนะคือไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลย
0: ที่เธอพูดเนี่ยคือในโบสถ์มหาอุดแน่เลย
1: ใช่
0: เวลาโบสถ์มหาอุดเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าเลยนะ
1: มีโบสถ์หลายที่

0: ที่เขาเขียนป้ายไว้เลยว่างดผู้หญิงขึ้น
1: ฉันน่ะหลายรอบมากคือตอนนั้นฉันก็ตัดหัวเกียร์นะเนาะแต่ก็ยังมีนมอยู่แต่คือลืมเอาผมทิปออกเขาบอกว่าน้องเข้าไม่ได้นะเขาไม่ผู้หญิงขึ้นเอ้าอดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยฉันก็เสียใจไงไม่ให้ผู้หญิงขึ้นนุ่นจะทำหน้าดีๆนะเดี๋ยวฉันจะมันๆนะ
0: ต
1: ั้
0: งใจฟังไง
1: ตั้งใจฟังโอเคคือฉันก็บอกอยู่ว่าฉันไปโบสถ์บางโบสถ์ฉันเข้าไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้น
0: พอพานสารแอลเขาบอกว่าดีเจสอนนะสวยนะขึ้นเรือนี่คือเขานับใช่ไหมคะ
1: นับ
0: เป็นผู้หญิงใช่ไหม
1: นับผู้หญิงฉันก็เลยอยู่เรือได้แค่อยู่ประมาณดีเจสอนอยู่เรือตอนปี55 56 57 58อยู่เรือ4ปีผู้การสั่งให้ขึ้นเรือเลยเพราะวันมันแต่งแต่หญิงเดี๋ยวแม่ย่านางร้องอ้าวคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุนะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นการทำงานวันแรกเธอไปไหนมาดีเจนุ่น
0: วันหยุดก็กิจกรรมเยอะกิจกรรมแน่
1: ไปไหนมั่งไปไหนมั่ง
0: แต่ว่าไปต่างจังหวัดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาทำงานแล้วก็ติดงานยาวจนเนี่ยเพิ่งจะได้มีเวลาของตัวเองแค่วันพฤหัสเองนะวันศุกร์ก็มาทำงานอยู
1: ่ดีเจสอนน่าจะใส่แพมเพิร์ดผู้ใหญ่มากกว่านะคะอยากคงจะกุ้งไม่ได้ใช่นะเออไปไหนเล่าให้ฟังก่อนเอา
0: ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยหมายถึงได้ไปต่างจังหวัดก็คือก่อนหน้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาทำงานวันจันทร
1: ์เหร
0: อมาทำงานวันศุกร์ไ
1: งเหรอคุณรู้ฟังส่วนดีเจสอนขายทุเรียนทอดฉ่ำเลย
0: ฉ่ำสิเห็นแล้วแหละวันหยุดเนาะคนก็ออกไปหาของอร่อยทานนอกบ้าน
1: เดี๋ยวขออนุญาตขายของนิดนึงนะวันเนี้ยฉันขายเปิดร้านที่ตลาดฮ่องกงเคยได้ยินไหมอ
0: ยู่ที่ไหนฮ่องกงเหรออ
1: ยู่แยกสาทร
0: อ๋อเหรอ
1: ในตลาดฮ่องกงไปเปิดร้านใหม่ไปอุดหนุนกันได้นะ
0: ถ้าเกิดเป็นโปรเปิดร้านนี่ต้องราคาพิเศษแล้วแหละต้องราคาถูกหน่อยแล้วแหละ
1: ไม่เต็มที่เลยเวล
0: าราคาเท่าเดิม
1: เท่าเดิมไม่จัดการอย่างแท้จริงเอ้า
0: ไปอุดหนุนนางได้นะคะ
1: ได้ข่าวยังกี่โมง
0: ได้จริงๆก็ได้ความรู้แล้วนะเราก็แนะนำแล้วไง
1: เ
0: ร
1: ื่อง
0: ของเรือตอง94เรือตอง95ที่ปลดประจำการเล่าถึงภารกิจของกองทัพเรือแล้วก็เชิญชวนไปเที่ยวพารากอนพารากอน
1: โอเคสรุปพารากอนหรือพารากอน
0: พารากอน
1: เซ็นทรัลที่พูดถึง
0: เซ็นทรัล
1: เซ็นทรัลเฟสติวัล
0: เซ็นทรัลเฟสติวัล
1: เอามาดูเรื่องคนละครึ่งกันหน่อยเธอใช้ไปแล้วหรือยัง
0: ใช้แล้วสิ
1: ฉันน่ะโกรธตัวเองมากฉันอยากจะกระแทกหัวตัวเองให้แตกไปเลย
0: ทำไม
1: ฉันเหลือตังค์อยู่400
0: ใช้ฉ่ำเลยเหรอ
1: ฉันไม่ได้ใช้ดิฉันจะใช้แต่ใช้จนหมดเลยอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะ
0: 400บาท
1: ใช่
0: แต่ถือว่าเป็นโมฆะนะถึงเดือนใหม่เขาก็ตัดยอดนะจ๊ะ
1: นี่แหละคุณผู้ฟังฮะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าคนละครึ่งเนี่ยไม่ใช่มันจะทบได้นะมันเป็นโมฆะเลยนะ
0: นะถือว่าทบได้ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดในยอดแรกก็สามารถทบมาเดือนถัดมาได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะอย่างที่ดีเจสอน
1: บอก
0: ว่าพอขึ้นเดือนใหม่ยอดเก่าเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปเขาก็จะเอายอดใหม่มาให้นะคะ
1: ถูกอ้าวมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าปีนี้รัฐบาลนะเผยว่าไทยช่วยไทยพัก60 40เธอเชื่อไหมว่าเวลาฉันไปขายทุเรียนทอดนะเขาไม่เคยพูดว่าคนละคนอะไรนะไทยช่วยไทยหรือนะมีคนละครึ่งไหมคะ
0: ส่วนใหญ่เขาก็ติดปาก
1: เรียกคนละครึ่งเออนะฮะเขาบอกว่าเงินสะพัดเนี่ยกว่า80,000 ล้านบาทแล้วนะโอ้ไม่ธรรมดาคือเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเปิดเผยนะว่า
0: โครงการค่ะไทยช่วยไทยพัด60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็ประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่31 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าโครงการครบ2 เดือนเต็มเพราะว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการอย่างดีค่ะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรากฐานแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทค่ะ
1: ไม่ธรรมดาปัจจุบันนี้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26 ล้านรายนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่เข้าการตรวจสอบข้อมูลแล้วอยู่ที่1 ล้านกว่ารายแบ่งเป็นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่าม
0: าตรการของรัฐบาลค่ะช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบแล้วก็ชำระเงินแล้วก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในด้านการใช้จ่ายก็มียอดค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,000 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐเนี่ยร่วมจ่ายแล้วนะคะกว่า 49,000 ล้านบาทแล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 36,000 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติก็ถือว่ายังเป็นช่องทางหลักอยู
1: ่
0: คิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 นะคะของยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของการใช้จ่ายผ่านในการให้บริการระบบขนส่งอาหารก็คิดเป็นร้อยละ 3.4 ค่ะ
1: ไม่ธรรมดาคือเรื่องนี้ผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะนี่2เดือนเค้ามีค่ากี่เดือนนะ
0: 4 เดือน
1: เลยอีก2เดือนนะสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการนี้ได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กก็ได้ประโยชน์ในการกำลังซื้อเพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนร้อยละ60แล้วก็ประชาชนร้อยละ40เนี่ยยังช่วยเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่าประมาณที่รัฐบาลในสนับสนุนแล้วก็ช่วยรักษาการระดับยกระดับนะฮะการของผู้บริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังชะลอตัวซื้อด้วยเธอว่าโครงการนี้ดีไหม
0: สำหรับฉันว่าดีนะ
1: ทำไม
0: เพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วไม่ค่อยได้ไปเดินตลาดเท่าไหร
1: ่ทำไม
0: แต่พอมีคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปเดินโอ้ร้านค้าขายดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วแต่ละร้านเนี่ยเขาก็ต้องมีแปะหน้าร้านนะไทยช่วยไทยพลัสมีนะจ๊ะคนละครึ่งจ้าแม่ค้าเขาจะเรียกแบบนี้มีนะจ๊ะใช้ได้จ้า มันเป็นการจูงใจนะหลายคนบอกว่าร้านนี้อาจจะแพงสมมติซูชิ200บาทไม่เอาดีกว่าไม่กินดีกว่า200แต่พอรัฐบาลช่วยออกเฮ้ยมันน่าสนใจลองก็แด
1: ะก็เหมือนฉันในเวลาฉันขายทุเรียนอะโอ้ยห่อละ90บาทแพงจังแต่พอจ่ายเอง36บาทถูก
0: จริงๆถามว่า90แพงไหมก็ไม่ได้แพงนะเพราะของเธอถุงใหญ่แต่ว่ายิ่งมีรัฐบาลช่วยซื้อสิ1ห่อไม่พอ3ห่อไปเลยจ้าถูกไหมเพราะว่ามันคุ้มอ่ะ
1: แบบนี้ตลอดแหละคือเขาก็บอกเอา330เลย
0: มันคุ้มไง
1: เนี่ยเธอช่วยเธอขอบคุณมากๆเลยที่เธอช่วยฉันอย่างแท้จริงนะมาตรการนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลอยากให้มีทั้งปีเลยนะแต่ถ้ามีรัฐบาลน่าจะเจ๊งกันทั้งปี
0: นั่นน่ะสิก็เอาเงินไปบริหารส่วนอื่นบ้าง
1: เออนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกนะ ไม่ใช่ว่าจะเอามาให้เราอย่างเดียวเงินรัฐบาลก็ต้องเอาไป
0: บริหาร
1: ส่วน
0: จัดการส่วนอื่นด้วยนี่คุณต้อยเซอร์บีเขาบอกว่าเขาคิดสโลแกนให้กับทุเรียนทอดของเธอ
1: ว่าก
0: รอบมันฟันแตก
1: เนี่ยนะขอบคุณมากๆคุณต้อยเซอร์บีขอบคุณจริงๆอ้าวไปดูอีกเรื่องนึงดีเจนุ่นก่อนพักเบรกมันมีข่าวเรื่องรถตุ๊กเธอเธอได้นั่งไหมถามจริงในชีวิตเนี้ย
0: รถตุ๊กตุ๊ก
1: เคยนั่งไหม
0: บรรทุกถ่าน
1: เคยนั่งไหม
0: เคยสิชอบมากด้วยนะ
1: เอาจริงนะฉันไม่กล้านั่งรถตุ๊กตุ๊กเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: ฉัน
0: ผมหลุดวิกฤต
1: ไม่ใช่ฉันกลัวเพราะมันว่ามันจะแพงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ถามว่าแพงจริงไหมแพงก็แพงจริงแต่ก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนและที่สำคัญเนี่ยหลายคนนักท่องเที่ยวชอบมากนะกับรถตุ๊กตุ๊ก
1: เขาบอกว่ามันมีข่าวออกมาว่าเขาจะจำกัดรถตุ๊กๆว่าแบบให้มีเพียงแค่เท่านั้นเท่านี้อ่ะเธอว่าดีไหม
0: ในมุมมองของเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวอ่ะสำหรับฉันก็มองว่ามันก็ดีแล้วนะ
1: เพราะว่าคนนักท่องเที่ยวก็ต้องยอมรับนะเขาพูดถึงรถตุ๊กๆกันนะแม้แต่นางงามอ่ะตอนไปประกวดอ่ะมิสยูนิเวิร์สเลยสักอย่างอ่ะก็เอารถตุ๊กๆเนี่ยไปโชว์ให้เห็นว่า
0: แถวที่ทำงานฉันมีเยอะมากเลยรถตุ๊กๆเนี่ย
1: นะ
0: แถวที่ทำงานฉันเยอะไงเพราะใกล้วัดพระแก้ว
1: ใช่ไหมคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่ารถตุ๊กๆอ่ะมันคู่กับประเทศไทยไปแล้วนะล่าสุดเนี่ยเขาจะมันมีข่าวว่ามันจะมีการจำกัดรถตุ๊กๆแล้วเรามาดูกันว่ารถตุ๊กๆเขาจะยอมหรือเปล่าล่าสุดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแนวทางของกรมการขนส่งทางบกในการจำกัดการใช้งานรถยนต์รับจ้าง3ล้อหรือว่ารถตุ๊กๆเนี่ยที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในท่านบอกว่า
0: เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเชิงหลักการเท่านั้นนะคะหากในอนาคตเนี่ยมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปภายในกรุงเทพมหานครชั้นในค่ะเขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยก็ยังมีกล่าวว่าไม่ได้เป็นการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัตินะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเสนอให้เป็นรัฐบาลในการพิจารณาแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเพียงการวางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะหากมีการปรับใช้ในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถตุ๊กๆที่วิ่งให้บริการในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถระบบของเครื่องยนต์สันดาปที่มีอายุการใช้งานสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปจนถึง50ปีซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มลพิษด้วย ถามว่าดีไหมจริงๆตอนเนี้ยก็มีรถตุ๊กๆที่เป็นรถไฟฟ้านะแต่สำหรับฉันน่ะ
1: ทำไม
0: ฉันมองว่ามันไม่อินอ่ะ
1: มันต้องเป็นแบบมึนงงๆเหรอ
0: เออเพราะว่ารถตุ๊กๆเนี่ยเวลาเขาขับเนี่ยเขาจะต้องมีเสียงของรถตุ๊กๆด้วยนะ
1: นี
0: ่แล้วรถตุ๊กๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาขับซิ่งจริง
1: ๆคุณมดตะนอยบอกว่ารถตุ๊กๆแถวเทเวศเนี่ยซิ่งมาก
0: ซิ่งมากจริงทำรอบ
1: จริงเหรอ
0: ครับจริง
1: เออเขาก็น่าได้กำไรดิงั้นอ่ะ
0: เขาก็ได้กำไรแล้วก็ถามว่าบางคนเนี่ยยกของขึ้นของเนี่ยยิ่งตลาดเทเวศนะขนของขึ้นรถเนี่ยเยอะนะรถแท็กซี่บางทีไม่รับเป็นอาหารเป็นพวกผักเป็นพวกอะไรบางทีพวกแม่ค้าต่างๆเนี่ยเขาใช้รถตุ๊กๆในการเดินทางนะ
1: ใช่
0: ขนเต็มคันเลยอ่ะ
1: เพราะมันสะดวกสบายกว่าไงคือถ้าหากว่าเรานั่งรถตุ๊กๆกับนั่งแท็กซี่อันไหนถูกกว่ากัน
0: แล้วแต่ว่าระยะทางถ้าเกิดใกล้อ่ะแท็กซี่ฉันว่าถูกกว่ารถตุ๊กๆหมดราคาเหมือนกันนะฉันเคยนั่งจากวัดพระแก้วมาตรงที่ทำงานอ่ะที่หน้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือคิด70บาทนะแพงกว่าแท็กซี่อีก
1: ตุ๊กๆเหรอ
0: ใช
1: ่ถ้าใกล้จะถูกเหรอ
0: ฉันว่าทางใกล้ทางไกลแหละตุ๊กๆน่าจะแพงกว่า
1: ถ้าแท็กซี่นั่งปุ๊บเนี่ยโดนแล้วนะ35บาท
0: 35บาทแต่ว่าจากหน้าวัดพระแก้วมาถึงที่ทำงานฉันยังไม่ถึง40บาทเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: จริงเพราะมันไม่ได้ไกลมากแต่ว่าณตอนนั้นไม่มีรถแล้วไงเดินไม่ไหวแล้ว
1: คือคนก็อาจจะอาจจะมองว่ารถแท็กซี่อาจจะแพงกว่าตุ๊กๆแต่แท้จริงแล้วคือแท็กซี่ถูกกว่านะ
0: แท็กซี่มีมิเตอร์ไงแต่รถตุ๊กๆไม่มีมิเตอร์ไงรถตุ๊กๆขึ้นอยู่กับความพอใจ
1: จริงเหรอแล้วอย่างต่างชาติอ่ะเอาเวลาเธอจะนั่งรถตุ๊กๆเนี่ยคือเธอต้องคุยราคาก่อนเหรอ
0: คุยมีการต่อรองราคาถ้าเกิดพี่ไหวเท่าไหนล่ะลดให้หนูหน่อยได้ไหมไปเท่านี้ถ้าบางทีคนไทยบางทีเขาไม่ค่อยอยากรับนะพูดตามตรง
1: จริงเหรอ
0: จริงบางทีต้องอ้อนวอนอ่ะพี่ไปส่งหนูเถอะนะขอร้องแค่นี้เองพี่ไปส่งหนูเถอะ
1: ต้องอ้อนวอนเลยคือฉันเนี่ยเคยนั่งตุ๊กๆทีนึงแต่ฉันเนี่ยมันยังไม่สะใจไงฉันก็ให้เขา500เลยนะไม่ได้ไกลมากจากตรงหน้าวัดพระแก้วไปจนถึงไปตรงฝั่งท่าเตียนอ่ะ
0: ทำไมเกทับล่ะเมื่อกี้ฉันบอก70 เธอให้500เลยเหรอ
1: แต่500เลยแต่ฉันบอกว่าต้องยกล้อในระยะทาง50เมตรยกที
0: นี่แหละเป็นถึงบอกไงว่าเป็นรถตุ๊กๆวิบากแล้วตอนเนี้ย
1: เอาก็ว่ากันต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังฮะก็มันเป็นแค่เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็นแนวคิดเฉยๆเนาะว่าอาจจะมีการจำกัดเพราะว่าอายุการใช้งานมากขึ้นเนี่ยเสียงมันก็ดังขึ้นล้อเลอะควันเฟินมันก็ดำไปหมด
0: แต่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะเขามาถึง ที่เมืองไทยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทำคือเขาอยากนั่งรถตุ๊ก
1: ๆ
0: หลายคนเนี่ยมาถึงต้องมีการแชะภาพคู่กับรถตุ๊กๆแล้วถือว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศไทยนะ
1: คุณชีวิตคนเรามันสั้นบอกว่าดีเจสอนขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นเด็กวิกฤตจากอุดรธานีเข้าโรงพยาบาลเด็กโดยออกจากอุดรตี5ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับแล้วไปโรงพยาบาลเด็กอยู่ที่จังหวัดไหน
0: โรงพยาบาลเด็กอยู่ที่กรุงเทพอยู่ตรงแถวอนุสาวรีย
1: ์เขาชื่อโรงพยาบาลว่าไง
0: โรงพยาบาลเด็กเลย
1: ชื่อโรงพยาบาลเด็กเลยเหรอ
0: ใช่จะเป็นรักษาเด็กเฉพาะทางเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งโรงพยาบาลผู้ใหญ่โรงพยาบาลเด็ก
1: เอ้าจริงเหรอฉันไม่รู้เนี่ย
0: แต่ว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยจะมีอีกคุณหมอที่เป็นคุณหมอเก่งๆเฉพาะ
1: หมอเด็กนะ
0: เฉพาะเด็กเฉพาะทางเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกเด็กแรกเกิดเนี่ยผ่าตัดยากนะเธ
1: อ
0: ผ่าตัดยากมากนะเพราะว่าเส้นเลือดแต่ละเส้นของเด็กๆเนี่ยมันเล็กมากต้องใช้คุณหมอที่เป็นเฉพาะทางเด็กโดยเฉพาะหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยที่มีแค่เฉพาะเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปรักษากันเนี่ยเขาไปรักษากันที่โรงพยาบาลเด็กค่ะบางคนต่างจังหวัดเนี่ยหอบหิ้วกันมาเพื่อจะมารักษาที่โรงพยาบาลเด็กอยู่แถวๆตรงราชวิถีตรงอนุสาวรีย์ที่รู้เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะนุ่นก็ไม่สบายแล้วนุ่นก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กเหมือนกัน
1: จริงเหรอ
0: ใช่เพราะตอนเด็กๆอ่ะเป็นโรคหอบ
1: เธอไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสัตว์เหรอนุ่น
0: นี่ฉันก็เล่
1: า
0: ให้สาระคุณผู้ฟังอยู่เพราะว่าหลายคนเนี่ยมีลูกแล้วก็อยากจะไปหาโรงพยาบาลอยากจะหาโรงพยาบาลที่รักษาดีเข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแนะนำก็ที่โรงพยาบาลเด็กนะคะนี่เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วย
1: โอ้จริงเหรออันนี้ฉันฟังเพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าเวลาฉันถ้าหากว่าฉันป่วยฉันอะไรอ่ะฉันก็ไปโรงพยาบาลศิริราชไปจุฬาอะไรเงี้ย
0: ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเกิดไปโรงพยาบาลเด็กจะเป็นเฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลย
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: โรคผิวหนังของเด็กเนี่ยโรคต่างๆของเด็กเนี่ยก็ครอบคลุมที่โรงพยาบาลเด็ก
1: นี่คุณสุวรัตน์บอกว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยหมอเด็กเก่งมากๆเลยค่ะดีเจสอนโอ้
0: ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะก็ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะคะ
1: จ้ะ
0: ขอประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าการเดินทางเนี่ยเวลามาถึงโรงพยาบาลนี่เข้าใจในหัวอกของคนที่เป็นผู้ปกครองนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยลูกชายอ่ะเคยไม่สบายเหมือนกันชักบนรถเธอแล้วทำอะไรไม่ถูกรถเรามันไม่ใช่เป็นรถที่มีไฟหวอไงทำอะไรไม่ถูกจริงเธอรู้ไหมฉันปลดกระจกแล้วฉันเอามือโบกอุ้มลูกไปแล้วร้องไห้อ่ะขอทางอ่ะเธอ
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: ลูกชัก
1: ลูกเคยชักด้วยหรอ
0: ใช่เด็กเล็กๆเนี่ยเวลาไม่สบายแล้วเราไม่ได้วัดไข้สูงมีโอกาสชักนะแล้วถ้าเกิดสมมติเคยชักแล้วมีโอกาสที่จะชักอีกแล้วมีเรื่องส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเล็กๆต้องระวังใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงกว่าผู้ใหญ่ยิ่งเวลาแบบคุณแม่กอดเวลาไม่สบายเนี่ยเวลาลูกไม่สบายอยากกอดลูกร้องไห้อุณหภูมิเขายิ่งสูงขึ้นแล้วต้องมีการเช็ดตัววัดไข้ตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดไม่สบายเนี่ยเกิดไข้สูงเนี่ยมีโอกาสชักได้ถ้าเกิดสมมติเป็นมากมีโอกาสถึงเสียชีวิตเลยนะ
1: โอ้ไม่ธรรมดาเลยคุณพฤติพันธ์นะฮะปางทองอ่านชื่อผิดต้องขออภัยเขาบอกว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยมีชื่อเต็มว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับ
0: ใช่ๆถูกต้องชื่อของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
1: อันนี้เป็นความรู้ใหม่ของฉันเลยนะอันนี้ฉันยอมรับเลยนะฉันคิดว่าเวลาเด็กป่วยเด็กอะไรก็ต้องไปโรงพยาบาลศรีราชไปจุฬาไปพระมงกุฎมาปิ่นเกล้าแต่แท้จริงแล้วถ้าหากว่าเด็กป่วยต้องไปที่โรงพยาบาลเด็กของเขาเลยเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนาะนะก็ถือว่าจะได้รักษาแบบตรงจุดไปเลยนะครับอ้าว 7:38 วันนี้ช้าหน่อยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพี่ป๋อมาอีกแล้วเธอเข้ามาแล้วพร้อมแล้วเธอพร้อมหรือยังกับพี่ป๋อน่ะ
0: พร้อมแล้วฉันรอฟังเรื่องสุขภาพจากพี่ป๋อ
1: คุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วสุภาพโอสถไม่ได้แจกนะแต่สัปดาห์นี้เดี๋ยวจะต้องแจกอย่างแน่นอนเตรียมตัวรับฟังกันเลยแล้วก็คนที่จะได้รับรางวัลจะต้องเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือเท่านั้นแล้วก็คนที่ตอบถูกคนแรกนะจ๊ะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าครับทำไมหัวเธอไม่ได้เหมือนยังชั้นเรือน
0: ฉันมีผมให้ติดไง

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื่นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื่น

0: แข้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ใช่เหรอ
2: ใช
1: ่ครั้งที่แล้วแกบอกว่าทางหากว่าหายใจทางปากอะปากจะเน่า
2: จมูกจะเน่าจ้ะถ้าหายใจทางปากจมูกจะเน่าพี่ป๋อบอกว่าถ้าหายใจเนี่ยควรจะหายใจทางจมูกเพราะว่าฝึกให้เป็นนิสัยหายใจเข้าเนี่ยควรหายใจเข้าทางจมูกเพราะว่าถ้าหายใจทางปากจมูกจะไม่ได้ใช้งาน
1: แต่ถ้าหายใจทางหู
2: เธอได้ไหมล่ะ
1: เอาฉันทำได้ค่ะฉันทำได้เอ้าสัปดาห์ที่แล้วเรื่องหายใจนะ
2: เรื่องหายใจเรื่องอาหารเรื่องกินบอกขนมปังเนี่ยดูซิว่าขนมปังเนี่ยเรามองว่าเป็นขนมปังบางทีเห็นในร้านสะดวกซื้อแต่ว่าแปรรูปใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้ในขนมปังหรือว่าพวกอาหารแปรรูปต่างๆไม่ควรทานกุนเชียงเนี่ยไม่ควรทานไส้กรอกไม่ควรทาน
1: อันนี้แกพูด
2: ใช่
1: พี่ป๋อพูดหรือแกพูด
2: พี่ป๋อพูดฉันตั้งใจฟังเธอไม่ตั้งใจเรียนไง
1: เอาวันนี้มาดูหน่อยว่าพี่ป๋อจะพูดเรื่องอะไรสวัสดีครับพี่ป๋อครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: จริงหรือเปล่าที่เมื่อกี้ดีเจนุ่นสรุปมาเนี่ยอันนี้ถูกไหมพี่ป๋อ
3: ถูกต้องแล้วครับ
2: เห็นไหมไม่ตั้งใจเรียน
3: วันนี้เพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องเคี้ยวครับเมื่อวานฝากไว้เรื่องเคี้ยวถ้าวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับถ้าเราหยุดเคี้ยวคือเราจะตายครับก้าวสู่ความตายแล้วกันนะครับ
1: ถ้าไม่เคี้ยวเหรอพี่ป๋อ
3: ใช่คือเวลาคนสมัยโบราณที่การทำฟันไม่ดีเนี่ยครับคือฟันหลุดก็แปลว่าเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้พอเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้ก็คือไม่ค่อยได้สารอาหารนะครับแล้วก็จะค่อยๆตายลงเขาเรียกว่าเหมือนกับผลไม้สุกหรือใบไม้แก่แล้วร่วงมาจากต้นเนี่ยแหละครับเป็นธรรมชาติของชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการแพทย์การทำฟันนะครับมันดีมากๆเพราะเราสามารถมีฟันได้ถึงอายุ 80-90 ปีเลยก็ว่าไปแต่ปัญหาคือไม่ค่อยเคี้ยวอาหารนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะพอคนแก่นะครับที่เคี้ยวอาหารได้ก็จะกินได้กินอิ่มนอนหลับร่างกายแข็งแรงแต่พอเริ่มเคี้ยวไม่ได้เริ่มต้องกินอาหารนิ่มๆเริ่มต้องกินอาหารเหลวๆร่างกายก็ทรุดลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มให้อาหารทางสายยางเนี่ยเริ่มไม่เคี้ยวเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นช่วงเวลานับถอยหลังเลยนะครับแต่มันก็เป็นมาก่อนมาหลังเนี่ยแหละเพราะเขาบอกว่าเพราะว่ากินไม่ได้ไงก็เลยต้องให้อาหารเหลวนะครับเพราะว่ากินไม่ได้เลยต้องให้ทางสายยางนะครับก็เหมือนไก่กับไข่แต่ว่าตามวิวัฒนาการของร่างกายเนี่ยคือมนุษย์เราต้องเคี้ยวนะครับตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราเคี้ยวแต่อาหารแข็งๆกินแต่เนื้อพืชกินผลไม้นะครับกว่าจะกินเนื้อได้กว่าจะกินอะไรต่างๆแข็งๆได้จนทั้งเราคนพบไฟเนาะพอเราคนพบไฟเนี่ยเราก็กินอะไรที่นิ่มขึ้นนะครับเราสามารถหุงข้าวให้นิ่มขึ้นกินยานพืชให้นิ่มขึ้นกินเนื้อให้นิ่มขึ้นหลังจากเราคนพบไฟเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วนะครับเราก็ได้รับสารอาหารได้มากขึ้นนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยสมองใหญ่ขึ้นทำให้มนุษย์แข็งแรงขึ้นทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นแยกตัวจากมนุษย์โบราณที่เรียกว่าเนแอนเดอร์ทัลนะครับมาเป็นโฮโมซาเปียนเพราะการพ้นพบไฟเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับแล้วพอเรากินอาหารนิ่มๆเนี่ยเราก็เริ่มวัยพอยุคมายุโรปนะครับเราก็มันเจริญแล้วนะครับคนยุโรปก็พยายามกินอาหารนิ่มๆนะครับเหมือนเราเนี่ยเราสังเกตนะคนรวยๆจะกินอะไรนุ่มๆคนรวยกินข้าวนุ่มกว่านะครับคนรวยกินเค้กนุ่มๆเราจะกินครีมชีสเราจะกินชีสนุ่มๆเราจะกินมูสเรากินขนมนุ่มๆขนมปังอย่างนุ่มเลยนะครับปรากฏว่ายิ่งกินของนุ่มเนี่ยยิ่งป่วยนะครับยิ่งกินของนิ่มๆวิวัฒนาการจะเริ่มทำให้กรามนะครับเล็กลงเมื่อกรามเล็กลงแต่ฟันเราใหญ่เท่าเดิมปรากฏว่าเป็นฟันเกย์นะครับถ้าสังเกตสัตว์ที่ไม่ได้มีการดัดแปลงพันธุกรรมพวกหมาชิสุหมาเล็กหรือว่าสัตว์ที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์นะครับมันจะไม่มีฟันเกย์โดยธรรมชาตินะครับพูดง่ายๆสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีฟันเรียงกันที่สวยงามนะครับเพราะมันกินอาหารตามธรรมชาติอยู่แต่เมื่อเรากินอาหารนิ่มๆหนึ่งนะครับกระดูกกรามเราจะเล็กลงเพราะการบดเคี้ยวจะน้อยลงนะครับฟันจะเริ่มเกย์เพดานปากจะเริ่มถูกเบียดลงมาเมื่อฟันเกยแล้วก็จะโกรนง่ายเมื่อโกรนแล้วการนอนก็จะไม่ดีเมื่อโกรนแล้วก็จะเกิดการหยุดหายใจขณะหลับนะครับอันนี้คือการเคี้ยวเขาก็เลยมีงานวิจัยเที่ยวก่อนเล่าเร็วๆแล้วคือจับลิงแยกเป็น2กลุ่มครับลิงกลุ่มแรกกินอาหารปกติลิงกลุ่มที่2กินอาหารนิ่มๆเหมือนอาหารมนุษย์อาหารกระป๋องปรากฏว่าลิงกลุ่มที่2เนี่ยเริ่มมีปัญหาฟันเกยนอนกรนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานวิจัยแล้วเขาบอกว่าค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณครับใต้เมืองเขาปรากฏว่ากระดูกมนุษย์โบราณเนี่ย นะครับใต้เมืองยุโรปที่ไหนก็ไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าเขาไปขุดท่อนะครับทำถนนปรากฏว่าเจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณไอ้ไม่หมดเลยนะครับเขาก็เลยเอาโครงกระดูกเนี่ยหัวกะโหลกมนุษย์มาวิจัยนะครับว่าเป็นอายุเท่าไหร่กะโหลกหนาไหมกะโหลกใหญ่ไหมจมูกกรามอะไรเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราสังเกตอย่างนึงก็คือกรามใหญ่นะครับฟันไม่เกย์นะครับทั้งที่ทางการแพทย์ทางหมอฟันไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยสรุปว่าอ่ะมันน่าจะมาจากการเคี้ยวข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็คือน่าจะมาจากอาหารที่เปลี่ยนแปลงคนสมัยก่อนเนี่ยไม่แปรงฟันนะมนุษย์ยุคหินไม่แปรงฟันนะครับคนโบราณไม่แปรงฟันอย่างมากก็เอาใบไม้ไอ้แท่งข่อยครับกัดๆแล้วมาถูเหมือนคนอินเดียคนอินเดียปัจจุบันพอไปเที่ยวอินเดียเนี่ยเมืองไกลๆเขายังเอาไม้ถูอยู่เลยนะเขาไม่ใช่แปรงสีฟันยาสีฟันนะครับแต่ปรากฏว่าฟันไม่ค่อยผุนะครับเพราะว่าเขากินโฮลฟู้ดเขากินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะนะครับตัดภาพมาปัจจุบันเนาะเรากินของทั้งนุ่มทั้งพลังงานสูงแท้งแคลอรี่สูงนะครับเรากินน้ำตาลนะครับสมัยก่อนอย่างมากก็มีแค่น้ำตาลอ้อยนะครับแต่ตอนเนี้ยเรากินน้ำตาลเป็นช้อนอย่างที่ผมเคยทำเวิร์กช็อปกับดีเจสอนนะครับว่าเครื่องดื่มชูกำลังขวดนึงมีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำอัดลมขวดนึงมีน้ำตาลอยู่ประมาณ3ช้อนโต๊ะแม้แต่นมกล่องนะครับนมสตรอเบอรี่นมช็อกโกแลตนมเปรี้ยวนะครับมีน้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะซึ่งมันเกินปริมาณน้ำตาลที่เราต้องการต่อวันไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อาหารแปรรูปทั้งหลายเนี่ยใส่น้ำตาลทั้งที่น้ำตาลจืดอย่างเช่นน้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาลทรายหวานเดี๋ยวนี้คนจะหลีกเลี่ยงการกินหวานเขาก็จะใส่น้ำตาลมอลโตเรกตินก็คือน้ำตาลที่ไม่หวานคนเลี่ยงเค็มนะครับสมัยก่อนใส่โซเดียมอาหารจะเค็มๆใส่เกลือเดี๋ยวนี้ใส่โซเดียมที่ไม่เค็มนะครับปรากฏว่าคนก็คิดว่าอาหารไม่หวานอาหารไม่เค็มที่เป็นอาหารแปรรูปไม่อันตรายต่อสุขภาพแต่จริงๆยังคนอันตรายต่อสุขภาพนะครับเพราะนั้นหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารนิ่มๆทีนี้กลับมานะครับช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่ผมทำงานแรกๆผมเป็นกึ่งนักโภชนาการแล้วกันผมจบเทคโนโลยีชีวภาพผมทำอาหารเนี่ยตอนนั้นผมทำเวโปรตีนขายผมทำเวโปรตีนนะครับช่างตวงวัดใส่ถ้วยผมใส่ซอยโปรตีนคำนวณโปรตีนน้ำที่ต้องการในแต่ละวันเลยนะแล้วก็คำใส่ไฟเบอร์เข้าไปใส่วิตามินรวมเข้าไปกินวิตามินอีกกรัมนึงนะครับปรากฏว่าผมกินอย่างเงี้ยตามสูตรอาหาร5หมู่เลยที่ผมพูดมาทั้งหมดผมจะกินอาหารพวกโฮลฟู้ดอาหารตามธรรมชาติอาหารที่เป็นอาหารแท้ๆเนาะไม่ใช่อัลตราโปรเซสฟู้ดแต่กับตัวเองเนี่ยกับตัวเองตอนคลั่งอาหารเสริมแรกๆเนี่ยครับผมกินอาหารเสริมเป็นกรรมแล้วก็ทุกอย่างใส่ถ้วยนะครับกินตอนเช้ากินเหมือนกับเอาอาหารอวกาศเลยเพราะตอนนั้นเราคลั่งว่าเป็นอาหารอวกาศอาหารแห่งอนาคตนะครับเอาอาหารแปรรูปทุกอย่างเนี่ยผสมการคำนวณให้ได้ครบอาหารตามแคลอรี่ตามค่าหมู่ตามโปรตีนเลยแล้วเราก็บอกว่าไขมันไม่ต้องการไม่เอาไอ้นี่ไม่ต้องการไม่เอานะครับกินไปกินมาไอ้มื้อไอ้ที่เป็นอาหารจริงๆเนี่ยคือมื้อเย็นที่กินที่บ้านแต่ตอนอยู่ออฟฟิศเนี่ยผมกินอาหารอวกาศครับกินเป็นถ้วยกินทุกวันปรากฏว่าเริ่มรู้สึกป่วยนะครับรู้สึกว่าตรงเหงือกเนี่ยมันเก็บฟันตรงเหงือกมันไม่แข็งแรงมันเก็บฟันมันล้าการขับถ่ายก็มีปัญหาผมกินอย่างนี้ไม่เป็นปีนะครับแล้วผมก็อ่านหนังสือผมก็เริ่มศึกษาเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยแหละนะครับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิวัฒนาการทั้งหลายกลับมาสู่เรื่องของธรรมชาติผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเอาอาหารแปรรูปเอาเพียวโปรตีนวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์มารวมกันเป็นอาหารอวกาศถ้วยนึงที่เราคิดว่ามันดีทำไมเราไม่กินอาหาร5หมู่ที่มันเป็นอาหารปกติเลยทำไมเราไม่กินอาหารจริงๆที่มันมีพวกไฟเบอร์ผักผลไม้วิตามินธรรมชาติเลยผมก็เลยศึกษาข้อมูลมาผมก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าไม่เคี้ยวเนี่ยมันทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงนี่เพราะว่าเราเวลาเราไม่เคี้ยวอาหารเนี่ยครับจากปากเนี่ยมันไม่สามารถสั่งการที่เป็นสมองได้ว่าเรากำลังกินข้าวถ้าเราสังเกตนะการเคี้ยวนะครับเราหิวมากเลยนะครับวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยโอ้ยแบกท้องหิวไส้กิ่วเลยแล้วพอเราตักข้าวคำแรกกินนะเราเห็นข้าวหอมๆร้อนๆนะครับแล้วก็ตักข้าวกินคำแรกเคี้ยวพอเราเคี้ยวยังไม่ทันกืนยังไม่ทันดูดซึมเพื่อสุขภาพแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ฟิน
3: เดียนุ่นเดียสอนหิวมากเลยพอเคี้ยวอาหารคำแรกไม่ทันกืนเลยรู้สึกฟินรู้สึกหายหิวเพราะสมองมันได้รับการสั่งการแล้วครับว่าเราเคี้ยวนะครับแล้วค่อยกลืนเข้าไปเพราะนั้นน่ะสมองของมนุษย์สั่งการว่าการเคี้ยวคือการได้กินอาหารเพราะนั้นถ้าเราไม่เคี้ยวเราได้รับสารอาหารจริงครับแต่สมองเนี่ยจะไม่ได้สั่งการนะครับว่าได้รับการกินอาหารเพราะนั้นอ่ะวันเนี้ย จากที่ผมทดลองเป็นพวกบ้าอาหารเสริมเป็นพวกบ้าอาหารแปรรูปนะครับอาหารผ่านกระบวนการคำนวณทุกอย่างเลยให้ R&D คำนวณเนี่ยเหมือนกับเป็นใส่ถ้วยนึงเนี่ยเป็นสูตรที่บอกว่าจะกินแล้วจะหนุ่มตลอดเวลาแข็งแรงด้วยกล้ามใหญ่ด้วยโอ้โหดีทุกอย่างเลยกับไม่ค่อยสบายกับป่วยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับหรือว่าพวกไบโอแฮกเกอร์พวกคลั่งสุขภาพนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนได้เจอนะครับก็คืออาหารอะไรจากธรรมชาติเนี่ยนะครับไม่ค่อยกินไปกินอะไรแปรรูปไปเจอศาสตร์อะไรใหม่ๆมาเต็มไปหมดเลยทั้งฉีดทั้งผ่าทั้งเอาเลือดมาปั่นทั้งใส่อะไรไม่รู้เข้าเส้นเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้รวยและไม่ได้คลั่งสุขภาพขนาดนั้นที่จะมีเงินมาดูแลร่างกายปีนึงเป็นล้านๆเนี่ยเราลองดูเรื่องการกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติการใช้วิถีธรรมชาตินี่แหละนะครับเราดูว่าคนโบราณกินอะไรบ้างฝรั่งเขามีคำหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพาลิโอฟู้ดนะครับพาลิโอเหมือนกับการกินเหมือนมนุษย์ดูหินช่วงนึงฝรั่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราพัฒนาไปไกลมากนะครับแต่เรากลับมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเรากลับป่วยนานขึ้นเรากลับติดเตียงนานขึ้นเขาก็เลยมีหลักการนี่แหละครับกินอาหารเหมือนคนยุคหินครับกินอะไรที่เหมือนคนยุคโบราณช่วงวิวัฒนาการของมนุษย์กินนะครับก็ลองไปปรับใช้ได้นะครับมันมีหลายศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารคีนอาหารคีโตหรือผมทำฟาสติ้งก็คือการอดอาหารนะครับช่วง18ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันมีเรื่องอาหารยุคหินลองไปศึกษาได้ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับวิทยาศาสตร์ก็คือการสงสัยตั้งคำถามตั้งสมมติฐานทดลองแล้วก็สรุปผลนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเพราะนั้นไม่ใช่ได้ยินข้อมูลใหม่ของวิทยาศาสตร์อะไรแล้วเชื่อนะครับเราก็ใช้หลักของกาลามสูตรนะครับของพุทธเจ้าก็คือเรามาใช้ปัญญาเรามาทดสอบเรามาให้เหตุผลนะครับว่ามันน่าจะดีไม่ดีเพราะวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างนะฮิตมาช่วงนึงนะครับแล้วก็ถูกหักล้างไปนะครับสมัยก่อนเขากินกัมมันตภาพรังสีกลืนเข้าไปนะครับสมัยก่อนเขาสารปลอดทาหน้านะเคยได้ยินครับครีมมีสารปลอดทาแล้วหน้าขาวเนี่ยนะครับสมัยโบราณก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สมัยนั้นนะคนทาก็ตายกันเป็นแถวนะครับคนกลืนรังสีก็ตายกันเป็นแถวเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่เป็นความเชื่อใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราก็หาข้อมูลที่เพียงพอก่อนนะครับถ้าไม่แน่ใจเรากลับไปเรื่องโบราณอะไรที่มันปลอดภัยอะไรที่ใช้เป็นพันๆปีก็ได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องการเคี้ยวหลังจากเรื่องการหายใจเรื่องการนอนนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงก็คือยาเนี่ยนะครับยาไม่ใช่อาหารนะครับยากินเมื่อป่วยหยุดป่วยให้หยุดกินหลายๆคนเนี่ยพยายามอะไรก็กินยากินยานะครับเราลองมาดูว่านอกจากการกินยาเมื่อป่วยหยุดป่วยให้หยุดกินเรามาดูแลร่างกายเรื่องนะครับสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรผักสวนครัวรู้กินได้สมุนไพรทั่วไปเครื่องผักเครื่องแกงเนาะการกินอาหารนะครับการกินอาหารที่ไม่เพียงพอถ้าเราพยายามกินอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดแล้วเป็นอาหารจากธรรมชาติแล้วเราก็เลือกอาหารที่มันสามารถเสริมสุขภาพได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับพวกถ้าเป็นอาหารทั่วไปเขาเรียกว่าคอนเวนชั่นอลฟู้ดก็คืออาหารที่เป็นจานๆนี่แหละนะครับแล้วก็มีเฮลฟู้ดอาหารสุขภาพซัพพลิเมนต์ฟู้ดอาหารเสริมฟังชั่นอลฟู้ดอาหารที่มีฟังก์ชันในการดูแลร่างกายหรือโนเวลฟู้ดคืออาหารใหม่ๆก็เป็นทางเลือกเนาะก็คือผมทำอาหารเสริมเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะแรกๆคือทำอาหารเสริมเราคลั่งไงเราจะกินอาหารเสริมอาหารที่ผ่านการสังเคราะห์วิเคราะห์วิจัยมาเป็นถ้วยๆเลยนะครับชงดื่มเรียบร้อยตอนนี้ผมก็มาสายว่าเรากลับมาสู่ธรรมชาติแต่อะไรไม่พอค่อยกินอาหารเสริมเอานะครับเพราะนั้นเนี่ยอาหารเสริมก็มีหลายๆอย่างในการกินแล้วเป็นสิ่งที่ผมแนะนำให้กินทุกวันนะอย่างเช่นอาหารเสริมกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดนะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าถ้าอนุมูลอิสระเราเยอะเราจะแก่เร็วนะครับอนุมูลอิสระเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์หรือบางคนบอกว่าแอนตี้เอจจิ้งนะครับก็คือกันแก่นะครับเพราะนั้นถ้าเราทานอาหารดีแล้วกลับมาทานอาหารเหมือนคนปกตินะครับกลับมาทานอาหารที่เป็นอาหารจริงๆอาหารแท้ๆนะครับแล้วเสริมได้กลุ่มที่อยากให้เสริมเนี่ยถ้าท่านขาดนะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท่านเสริมพวกไฟเบอร์นะครับจะกินผลไม้กินมะละกอกินกล้วยสุกกินผักนะครับหรือกินไฟเบอร์ก็ได้ถ้าท่านเสริมได้นะครับถ้าสบายกระเป๋านะครับเรื่องการขับถ่ายสำคัญมากๆเรื่องการเสริมโปรตีนผมเล่าแล้วนะครับโปรตีนก็คือธนาคารสุขภาพถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อเพียงพอตอนแก่เนี่ยเราจะแข็งแรงกว่าเพื่อนนะครับเราสามารถเสริมโปรตีนได้ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนชงนะครับหรือว่าโปรตีนพวกจากผักโปรตีนจากพืชของผมก็จะมีโปรตีนของสาหร่ายสเปเรน่าซึ่งสาหร่ายสเปเรน่าเนี่ยครับมีโปรตีนสูงที่สุดในโลกนะครับก็เป็นตัวที่ผมทานทุกวันเหมือนกัน ส่วนไฟเบอร์ผมไม่มีปัญหาและอยากฝากไว้คือพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับพวกวิตามินต่างๆที่สามารถเสริมได้อย่างเช่นพวกวิตามินซี1000มิลลิกรัมนะครับตอนนี้อย.ให้60มิลลิกรัมเป็น1000มิลลิกรัมละวิตามินซีนะครับวิตามินอีช่วยบำรุงผิววิตามินเอช่วยบำรุงสายตาเป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ก็สามารถทานได้ทุกวันถ้าอยากดูแลเรื่องสมองกลุ่มวิตามิน B รวมครับ B คอมเพล็กซ์ B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 นะครับซึ่งวิตามิน B จะได้จากเนื้อแดงเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีถ้าเรารู้สึกว่างงๆมึนๆจำอะไรไม่ค่อยได้เป็นเน็ตชาก็ลองกินกลุ่มวิตามิน B คิดไม่ออกกิน B รวมก็ได้นะครับแล้วก็วิตามิน B เป็นสารกลุ่มสารสื่อประสาทก็ช่วยบำรุงสมองเหมือนกันถ้าสมองคือก้อนไขมันนะครับถ้าเราอยากกินไขน้ำมันต่างๆน้ำมันสกัดเย็นที่ดูแลสมองก็จะคิดถึงน้ำมันปลา
1: ครับ
3: นะครับฟิชออยล์โอเมก้า3สูงช่วยบำรุงสมองได้นะครับถ้าคิดถึงน้ำมันที่ช่วยหล่อเลื่อนการปวดข้อปวดเข่าอะไรยังไงนะครับก็ลองดูกลุ่มพวกน้ำมันงาได้นะครับแล้วก็ถ้าปรุงอาหารทั่วไปนะครับก็มีกลุ่มน้ำมันดีน้ำมันมะพร้าวก็ปัจจุบันจากที่บอกว่าน้ำมันไม่ดีกลายเป็นน้ำมันดีนะครับคอเลสเตอรอลที่ดีมาจากไข่ไก่ไข่แดงนะครับซึ่งสมัยก่อนบอกว่ากินไข่บางคนจะกินแต่ไข่ขาวไม่กินไข่แดงกลัวเอานะครับก็กินน้ำมันต่างๆเราก็เลือกกินได้เพราะนั้นกลุ่มไฟเบอร์กลุ่มวิตามินกลุ่มแร่ธาตุนะครับกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์กลุ่มน้ำมันก็พยายามเลือกกินเลือกเสริมเอาได้นะครับแล้วก็เหลือเวลากี่วิ
1: น่าจะใกล้แล้วครับพี่หมอน่าจะใกล้หมดแล้ว
3: เดี๋ยวก็ฝากเพิ่มเติมนะครับพอดีผมก็ได้ตำแหน่งเพิ่มเติมอีกอันนึงนะครับนอกจากกมธ.กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผมก็ไปช่วยทางตะกี้เห็นดีเจนุ่นพูดถึงเด็กนะครับผมก็ไปช่วยมูลนิธิพัฒนาการเด็กของสมเด็จพระเทพนะครับมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นะครับเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ริมจุดสังเกตที่ผมอยากฝากไว้นะครับสังเกตไหมเด็กสมัยนี้มีปัญหาเรื่องพัฒนาการช้าเยอะมากเราเห็นเด็กออทิสติกเด็กดาวซินโดรมเยอะมากนะครับซึ่งศูนย์พัฒนาการเด็กราชนครินทร์นะครับมีชุดทดสอบที่เรียกว่า DSPM ออกมาสำหรับเด็ก 1-6 ขวบคุณพ่อคุณแม่หรือพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์พยายามดูนะครับว่าพัฒนาการสมวัยไหมนะครับชุดนี้เป็นชุดของกระทรวงสาธารณสุขเลยผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าพัฒนาการช้าสามารถใช้ของเล่นในการเสริมพัฒนาการให้กลับมาสมวัยได้นะครับโดยเฉพาะวัย 1-6 ขวบถ้าเกินหน้านั้นช่วยเกินจาก6ขวบช่วยไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นลองสังเกตดูนะครับคนที่มีลูกเล็กนะครับว่าพัฒนาการช้าหรือเปล่าการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่การเข้าใจภาษาการมองการได้ยินหรือการใช้ภาษาการสื่อสารอยู่ในสมวัยหรือเปล่าซึ่งก็เป็นงานใหม่ของผมนะครับที่พยายามผลักดันการใช้ชุดสกรีนิ่งชุดทดสอบชุดคัดกรองของเด็กพัฒนาการช้ากลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นพวกอนามัยโรงพยาบาลโรงเรียนอนุบาลนะครับศูนย์ดูแลเด็กทั่วประเทศครับ
1: เห็นไหม
2: หมอนี่เก่งมากทำหลายอย่างจริง
1: ๆแกเยอะจนตั้งคำถาม
3: ใช้งานต้องใช้งาน
1: คุณผู้ฟังจะทันหรือเปล่าพี่ป๋อพอจะตั้งคำถามทันไหมยังพอมีอีก30
3: ยาตากอาหารยังไงยามีหน้าที่อะไรผมเล่าให้ฟังแล้ว
1: ไออีกทีนะครับพี่หนึ่งสองสาม
3: ยามีหน้าที่อะไรครับ
1: ยามีหน้าที่อะไรใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือด่วนเลยด่วนเลยครับยามีหน้าที่อะไรพี่ป๋อบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมเธอตอบได้ไหม
3: บอกแล้วย้ำหลายรอบแล้วด้วย
1: เอาคุณผู้ฟังครับยังพออีก30วินะครับใครทันใครตอบได้ผ่านมาในเพจเสียงจากทหารเรือฮะกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือเขาบอกว่าคุณคณาบอกว่ายาเป็นของรักษาโรคครับพี่ป๋อขา
2: ถูกไหมคะ
3: มีคำตอบอื่นให้เทียบไหมครับ
2: มีแต่ตอบมารอบกันหรือเปล่าร
1: ักษาโรคทั้งนั้นเลยค่ะพี่ป๋อเขียนว่ารักษาโรคทั้งน
3: ั้
1: น
3: ยานะครับดีสอนเรื่องละกันยามีหน้าที่ป้องกันรักษาบรรเทานะครับแต่สิ่งที่ผมพูดให้ฟังในรายการก็คือยากินเมื่อป่วยไม่ป่วยไม่ต้องกิน
1: โอเคอ้าวคุณคณาเปิ้ลนะฮะเดี๋ยวส่งข้อความมาในเพจเสียงจากทหารเรือนะครับวันนี้เรา3คนลาทุกคนไปก่อนเวลาหมดเวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะฮะลาไปก่อนแล้วมีความสุขครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: เสียงจากสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผอ.มสว.มอบตัวกองปราบโดนหนัก7ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นอธิบดีสท.ขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยยังไม่ระบุวันกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาม.ศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์1ใน13ผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบโดยนายเรืองเดชเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนรายงานว่าพนักงานสอบสวนระบุว่าตำรวจใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกให้นายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นำมาประกอบกับหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำและหากสอบปากคำแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองส่วนนายธีรุตสุภาพวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยยังไม่ระบุวันนายเรืองเดชตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาคือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญเสียสูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อร่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขาดเม็ด
10: ก้าวเต้มจะตากฝนไปทำไมรอให้ฝนขาดเม็ดซะก่อนสิแล้วค่อยไป
11: ที่ไหนจะมีเม็ดแล้วเม็ดอะไรจะขาดอ่ะนิสวาสพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
12: ก้าวแต้มเธอนี่ช่างไม่สนใจสังเกตภาษาเสียบ้างเลยเวลาเอาคำสองคำมาใช้ด้วยกันบางทีจะเป็นคำประสมแล้วจะมีความหมายใหม
10: ่อย่างเช่นคำว่าขาดกับคำว่าเม็ดพอมารวมกันเป็นขาดเม็ดก็จะหมายถึงหยุดใช้พูดถึงฝนที่ตกลงมาแล้วหยุดฝนขาดเม็ดแปลว่าฝนหยุดตก
11: เข้าใจละเหมือนกับที่พูดว่าแม่น้ำก็ไม่ใช่แม่ของน้ำแต่แปลว่าสายน้ำใหญ่
12: หางเสือก็ไม่ได้แปลว่าหางของเสือเท่านั้นแต่ใช้แปลว่าที่ถือท้ายเรือก็ได้
10: ใช่แล้วเก่งมากก้าวแต้มวิเชียรมาศคำคำหนึ่งเมื่อนำมาใช้กับคำอีกคำหนึ่งบางทีจะรวมกันเกิดเป็นคำใหม่ใช้หมายถึงสิ่งอื่นได้ซึ่งมักเรียกว่าคำประสม
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287 kHz คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทวีภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดใน Facebook อยู่ในขณะนี้รวมถึง YouTube ด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันคุณชนะนันจันทร์ที่ได้รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟัง 8:33 นะคะวันนี้ Facebook Live ค่ะน้องตาสุภตาโคสวรรค์น้องเมย์กมลลักษณ์เจริญอเนกคุณควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีลาลิขิตค่ะและที่สำคัญสภาพอากาศตอนนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรจะมีฝนหรือเปล่านะคะมาติดตามกับผอ.กองพยากรณ์อากาศผอ.สุรพงษ์สารปากค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชนะนันท์สวัสดีรับชมทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะครับ
0: ค่ะสภาพอากาศตอนนี้นะคะหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ได้ฝนรวมไปถึงแบบตกเยอะซะด้วยรวมถึงจนเป็นให้เกิดน้ำท่วมทางภาคเหนือเลยใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากกว่านะครับแต่ลักษณะของท่วมขังนี่ก็ยังไม่มีก็เป็นน้ำหลากในช่วงสั้นๆตามถนนหนทางก็ลงทางหมู่บ้านบ้างนะครับก็มีที่ระดับน้ำแม่น้ำสายก็ต่างเนื่องจากว่าฝนทางประเทศไทยเรานะครับทางเมียนมาด้วยก็ฝนค่อนข้างมากนะครับก็ทำให้แม่น้ำสายนี่เพิ่มระดับขึ้นมานะครับก็มีการแจ้งเตือนภัยนะครับแล้วก็ปภ.ก็ออกเซอร์บอดแคสต์นะครับเรื่องของน้ำป่ามานะครับแต่ลักษณะของน้ำท่วมเป็นพื้นที่ใหญ่นี่ก็ยังไม่มีเพราะว่าฝนช่วงนี้ก็เป็นฝนที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าได้น้ำได้เนื้อนะครับเพราะนั้นหลายพื้นที่ที่รอฝนอยู
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ก็น่าจะได้เริ่มได้ฝนแล้วนะครับแต่บางพื้นที่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าก็ส่วนมากทางด้านภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็มีน้ำท่วมขังบ้างนะครับก็ระบายพอระบายเสร็จก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีน้ำป่าลงมาบ้างบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับสถานการณ์เมื่อวานนี้ฝนก็เริ่มลดลงบ้างในบางพื้นที่นะครับสถานการณ์ก็ไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตอะไรมากนะครับเพราะว่าปีนี้คือถ้าเทียบกับปริมาณฝนกับปี2ปีที่ผ่านมายังห่างค่อนข้างมากเพราะว่าเราก็ยังไม่มีพายุเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับสภาพฝนของบ้านเราวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มลดลงมาบ้างนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะว่าช่วงนี้พอฝนตกบ่อยเนี่ยดินก็อุ้มน้ำให้เต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะเกิดน้ำป่าได้เลยเพราะนั้นในพื้นที่เสี่ยงนะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลาดเขาพวกนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสังเกตเรื่องของลักษณะฝนถ้าตกหนักต่อเนื่องกันเกินครึ่งชั่วโมงโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าก็ค่อนข้างมากรวมทั้งเรื่องของถนนหนทางนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาน้ำป่าเข้ามาเนี่ย ไม่ใช่เข้ามาตอนฝนตกนะครับก็จะมาช่วงที่ฝนตกไปสักระยะหนึ่งหรือว่าหยุดตกไปแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำป่าก็ถึงลงมาเพราะนั้นเวลาเราเดินทางก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพเส้นทางด้วยนะครับทั้งเรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลจากกรมทางหลวงตอนนี้ก็มีข้อมูลเรื่องของเส้นทางให้ดูได้นะครับก็เข้ามาดูได้ข้อมูลตอนนี้ก็บ้านเราการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข้างดีก็ลองตรวจเช็คดูนะครับ
0: โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือนักวิ่งเทรลนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะคนที่ชอบเที่ยวป่า
1: ก็คือตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรนะครับลักษณะว่าเราไปท่องเที่ยวป่านะครับก็ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือว่านักวิ่งเทรลอะไรพวกนี้ก็ไม่ออกนอกเส้นทางนะครับแล้วก็สภาพอากาศไม่ดีเนี่ยก็หยุดไว้ก่อนนะครับคือรอบหน้ายังมีใหม่นะครับไม่ใช่ว่าต้องทำอะไรให้ได้นะครับเรื่องของการออกกำลังกายกลางแจ้งช่วงนี้นะครับ

0: ือหลายคนคิดว่าฝนตกแล้วก็อากาศชื้นๆไม่เหนื่อยแต่จริงช่วงฝนตกอากาศชื้นเนี่ยเราก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของการหายใจค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะครับความชื้นยังไงก็ออกกำลังกายแต่พอเหมาะแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับอันนี้ก็ด้วยสภาพอากาศช่วงนี้จะเห็นว่ามีทั้งเรื่องของฝนมีทั้งเรื่องพอฝนหยุดตกก็อากาศร้อนขึ้นมา นะครับอันนี้ก็เตรียมสุขภาพให้พร้อมในช่วงนี้โรคทางเดินหายใจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือช่วงอีกสัก 3-4 วันข้างหน้า 3 วันข้างหน้าฝนบ้านเราก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นพื้นที่ที่ประสบเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมนะครับแล้วก็เตรียมฟื้นฟูเพื่อรับฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าช่วงนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วจะปล่อยชิลปล่อยสบายนี่ก็เริ่มฟื้นฟูเพราะว่าช่วงฝนมากสุดของบ้านเราคือช่วงสิงหากับกันยาน
1: ะครับก็เดือนนี
0: ้เดือนนี้กับเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีพายุเข้ามานะครับแต่ยังไงก็ยังมีพื้นที่ที่มีพื้นที่เสี่ยงค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพพื้นที่ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการซักซ้อมนะครับการซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยการอพยพถ้ามีเซลล์บอดแคสจากทางราชการมีคำสั่งจากหน่วยงานในท้องที่ให้พื้นที่ได้ทำตัวได้ถูกแล้วก็ทันเวลาครับ
1: ค่ะพอเอาข้าจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นว่าร่องฝนนะคะที่เป็นเส้นคู่ๆนี้อยู่บนเลย
0: ก็เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวร่องฝนนะครับก็มาพัดผ่านบ้านเราก็ลงมาภาคเหนือภาคอีสานก็ทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่ก็อย่างที่บอกไว้นะครับช่วงเมื่อวานนี้ก็ขยับขึ้นไปทางด้านเมียนมาทางประเทศลาวก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามก็ทำให้ฝนบ้านเราในลดลงบ้างนะครับแล้วก็อีก2วันนะครับ
1: อีก2วัน
0: วันที่6ที่7ไปร่องฝนตัวนี้ก็จะกลับมาผ่านภาคเหนือภาคอีสานด้วยนะครับเพราะว่ามีอากาศทางด้านจีนเขากดลงมาอีกประมาณ 2-3 วันเพราะฉะนั้นที่บอกไว้ว่าต้องเตรียมการรับมือกับสภาพฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงมีเยอะไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาอุตรดิตถ์แพร่พวกนี้
1: ภาคเหนือเลยเน
0: า
1: ะ
0: ภาคเหนือตอนบนครับเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ภูเขาสูงนะครับพื้นที่เสี่ยงค่อนข้างมากทางอีสานอาจจะเป็นทางด้านจังหวัดเลยนะครับชัยภูมิบางพื้นที่ส่วนจังหวัดทางด้านริมโขงช่วงนี้ก็หมั่นสังเกตเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำโขงด้วยก็เริ่มที่จะสูงขึ้นมานะครับเรื่องของฝนตกหนักก็คงไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าทางภาคอีสานก็เวลาฝนตกฝนช่วงนี้ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับพื้นที่ที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยที่ตกมาก็สองสามวันต่อเนื่องก็เกิดน้ำป่าลงมานะครับ
1: ฝนยังไม่ทั่วนั่นเอง
0: ก็คือแต่ก็เรื่องของสภาพก็ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาฝนระลอกที่ผ่านมาก็น่าจะทำให้มีน้ำเข้ามาในเขื่อนบ้างนะครับแล้วก็บรรเทาเรื่องของความแห้งแล้งของพี่น้องเกษตรกรลงได้ก็พอสมควรในระลอก
1: ค่ะพอค่ะในแผนที่อากาศเรานะคะมีตัวดีนะอยู่บนแผนที่อากาศ
0: ก็เป็นพายุดิเพรสชันก็เกาะตัวทางด้านตะวันออกของเกาะฟิลิปปินส์นะครับก็เพิ่งเกาะตัวมาสัก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ก็ดูดาวโน้มตัวนี้นะครับดูดาวโน้มตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลื่อนคาดการทิศทางการเคลื่อนที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขาจะมีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับพอดีแผนที่เราไปไม่ถึงนะก็จะมีพายุดอลฟิน
1: ดอลฟินเน
0: า
1: ะ
0: ที่เป็นประเด็นอยู่ในโซเชียลแชร์กันใหญ่เลยว่าจะเป็นพายุที่แรงที่สุดในรอบปีตอนนี้เขาก็อยู่ทางด้านกลางของซุปเปอร์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นขนาด 200-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางนะครับพายุนี้ก็เคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับก็คาดว่าตัวนี้นะครับน่าจะเคลื่อนตัวผ่านโอกินาวาในช่วงอีก2วันข้างหน้านะครับซึ่งพายุเนี่ยเขาจะมีแรงดึงดูดกันตัวใหญ่เขาจะดูดตัวเล็กเพราะนั้นตัวที่ฟิลิปปินส์ก็คงไม่ได้เคลื่อนมาลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับในช่วงแรกก็คงจะเกิดแรงดึงดูดตัวใหญ่ก็คือดอลฟินกับตัวดิเพรสชันบริเวณฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของทิศทางอีกช่วงหนึ่งแต่ดอลฟินนะครับซึ่งแปลว่าปลาโรมาเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนผ่านเกาะโอกินาวาแล้วก็น่าจะทิศทางล่าสุดนะครับคาดว่าจะ ขึ้นฝั่งทางแถวมณฑลฟูโจวนะครับของประเทศจีนเมืองฟูโจวนะครับก็ใกล้เคียงกับพายุลูกที่แล้วนะครับก็เลยเหนือไต้หวันไปสักหน่อยนึงใกล้ๆกับเซี่ยงไฮ้นะครับก็พายุดอลฟินตรงนี้ก็จับตาดูอยู่นะครับ
1: ไม่เข้าไทยแน่นอน
0: พายุทั้ง2ลูกนี้ไม่เข้าไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอพายุดอลฟินเนี่ยเขาเคลื่อนมาใกล้จีนนะครับสิ่งที่ตามมาอากาศทางด้านจีนด้านหน้าพายุมันจะมีอากาศแห้งนะครับเพราะว่าพายุเขาจะดึงความชื้นไปหมดเพราะนั้นอากาศแห้งจากจีนมันก็จะกดให้ร่องฝนที่อยู่ทางด้านจีนต่อใต้ลงมาบ้านเรา
1: อ่าน
0: ะครับว่าทำไมร่องฝนกลับลงมาได้ปัจจัยนึงก็คือตัวมรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเราก็มีกำลังแรงขึ้นพอพายุเขาอยู่ใกล้แผ่นดินปุ๊บลมที่พัดผ่านก็มีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ร่องฝนที่จะลงมาบ้านเราคือไม่ได้อิทธิพลหนักตรงของพายุคือดอลฟินเขาเคลื่อนมาขึ้นจีนอากาศด้านหน้านะครับก็เลยโดนผักลงมาให้มาอยู่บ้านเราเพราะนั้นบ้านเราก็จะฝนเพิ่มขึ้นในช่วงของอีกสัก2วันข้างหน้าไปนะครับยาวต่อเนื่องถึงวันที่9ที่10เลย
1: ว้าว
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่าเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเตรียมการป้องกันเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานครับ
1: ค่ะ6ถึง10นะคะก็ประมาณการนะคะในเรื่องฝนที่จะมาเพิ่มขึ้นนะคะเกิดจากเหมือนทางอ้อมเนาะปัจจัยทางอ้อม
0: มันก็มีปัจจัยทางอ้อมกันหมดนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าเราสังเกตเห็นว่าพายุนี่ก็เกิดขึ้นมาเกิดปุ๊บก็แรงปั๊บเลยนะครับเพราะว่าน้ำทะเลค่อนข้างอุ่นนะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตนั้นคือตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนมายังไม่มีพายุเข้ามาใกล้ประเทศไทยหรอกถ้าเป็นปีปกติตอนนี้เราก็ได้อิทธิพลของพายุประมาณ 1-2 ลูกก็จะมีน้ำท่วมทางด้านภาคเหนือบ้างแล้วปีนี้ก็ยังไม่มีนะครับ
1: ขออนุญาตตัดไปรับสายนะคะผอ.จากเจเจสมุทรสาครค่ะเจเจสวัสดีค่ะ
2: คุณครับสองท่านครับ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: เชิญค่ะ
2: ครับสองวันมานี้จากที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
2: ครับอยากทราบว่าวันนี้จากวันนี้ช่วงบ่ายอ่ะจะมีโอกาสฝนไหมครับวันนี้
0: วันนี้ถ้ามีโอกาสฝนก็เป็นช่วงเย็นนะครับคุณเจเจแต่แนวฝนเนี่ยน่าจะเลยไปทางนครปฐมนนทบุรีหรือว่ากรุงเทพข้างบนนะครับใกล้ๆทะเลเนี่ยใกล้ๆแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเมฆเข้ามาบ้างช่วงสักประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นเนี่ยครับ
2: จะเรียกกับฝนเล็กน้อยหรือว่าปานกลางครับ
0: คือฝนถ้าอยู่ริมทะเลอยู่ใกล้ทะเลนะครับก็คงไม่มากเท่าไหร่น่าจะเป็นเรื่องของเมฆน่าจะเป็นฝนกาดจะเป็นโปรยเคลื่อนผ่านแต่ถ้าหนาเม็ดมีหนักก็จะเป็นทางด้านพื้นที่ที่บอกไปนะครับว่าห่างจากทะเลไปสักหน่อยหนึ่งครับ
2: แล้วตั้งแต่วันที่4ที่5ที่6เนี่ยเริ่มมีฝนแล้วใช่มั้ยครับเริ่มมีฝนเยอะเพิ่มขึ้นมาใช่มั้ยคร
0: ับถ้าเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับก็คงเป็นวันที่7วันที่8นะครับ4 5ก็เหมือนว่าลมมรสุมเริ่มแรงขึ้นนะครับแต่คือทางบ้านเราก็คือมรสุมค่อนข้างแรงที่จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดหน่อยก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเรื่องของฝนเย็นค่ำเย็นค่ำพวกมรสุมนะครับ
2: เนี่ยวันศุกร์หรือว่าอะไรที่ผ่านมาก็มีฝนแบบปานกลางอะครับเป็นฝนแบบ
0: ครับ
2: มีฝนปานกลางแต่ว่าก็ไม่เป็นฝนเล็กน้อยอะครับมันตัดเข้าตรงๆนะครับ
0: ครับ
2: แสดงว่าช่วงนี้ลมช่วงฝนเนี่ยคือยังมีแต่ว่าก็แบบปานกลางใช่ไหมครับ
0: เป็นปานกลางครับเพราะว่าฝนถ้าหนักตอนนี้น่าจะเป็นทางด้านเหนือกับอีสานมากกว่าเพราะว่าทางแถวนครยกภาคตอนออกนะครับเพราะว่าแนวร่องก็อยู่ทางด้านนั้นทางด้านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก็คงเป็นอิทธิพลของมรสุมนะครับฝนก็มาช่วงบ่ายค่ำครับ
2: แล้วพายุนี่จะมีส่งผลอะไรกับส่งผลกระทบแบบการซุดหรือเปล่าครับ
0: คงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับแต่ก็จะทำให้อากาศทางด้านจีนเนี่ยเขาลงมาทางด้านบ้านเราก็เพราะฉะนั้นก็กดแนวร่องมรสุมลงมาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวเนื่องจากว่าพายุดอลฟินนี่เขาอยู่ห่างจากบ้านเราค่อนข้างมากครับ
2: เรื่องลงมาในส่งผลกับสมุทรสาครหรือเปล่าคร
0: ับไม่มีครับสมุทรสาครทั้งนั้นเป็นมรสุมครับแนวร่องก็อยู่แค่ภาคเหนือภาคอีสานครับ
2: ครับขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณธวัชชัยสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะ
3: สวัสดีผอ.สุรพงษ์แล้วก็พี่ดีเจพินด้วยนะครับแล้วก็โบเล่ด้วยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่สนามชัยเขตวันนี้ก็มีแดดแล้วครับแต่ว่าช่วงวันศุกร์นี่ไม่มีแดดเลยอะครับผม
0: ครับ
3: มีแต่ฝนแต่ว่าแล้วฝนนี่จะเพิ่มขึ้นวันไหนนะครับ
0: คือฝนถ้าเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแถวฉะเชิงเทราทางด้านนี้น่าจะสายหลุดไปแล้วนะครับฝนช่วงนี้จะเป็นช่วงเย็นค่ำนะครับก็ไม่ได้หนาแน่นมากนะครับเพราะว่าเป็นมรสุมอิทธิพลของมรสุมก็คือลมฝนอย่างเดียวลมฝนก็มาช่วงเย็นค่ำเย็นค่ำช่วงเช้าก็มีแดดนะครับก็คือช่วงที่ร่องลงมาช่วงวันที่5ที่6เนี่ยเมฆก็จะมากขึ้นนะครับฝนก็จะดูแต่ฝนก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำเหมือนเดิมแต่เมฆมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันที่10 11ไปฝนก็เริ่มลดลงครับ
1: ค่ะรับสายกันต่อค่ะจากคุณพรชัยพระราม5นะคะคุณพรชัยคะสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เจชินทินนะฮัลโหล
1: เชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: โอเล็งคุณอาจารย์ได้ใช่มั้ยครับแหมวันนี้ใส่สวยหน่อยสวยสวยเออรออันคู่ในสายเสียเอแต่วันนี้มีประชุม
1: วันจันทร
0: ์วันจันทร์
4: วันจันทร์มีประชุมนะ
0: เอาละอ๋อสงสัยหยุดยามั้ยคุณพรชัยได้ลืมวัน
4: ไม่ได้ไอ้ว่าหลอนนะเนี่ยสายเสียเอเนี่ยหลอนครับ
1: เป็นทางการค่ะ
4: แล้วเอาเสียเอาเฮียนี้ถามนี่เองฮะว่าบนเทพอันแอวันพฤหัสที่มีฝนตกเล่นก่อนสองทุ่มหนักเลยนะพอหลังจากนั้นไม่มีฝนหนักในกรุงเทพอะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแนวร่องเขาลงมาบ้านเรานะครับ
4: ครับผม
0: ลงมาพอหลังจากนั้นก็คือร่องก็เลื่อนกลับไปพาดผ่านทางด้านเหนือทางด้านเมียนมาเพราะนั้นฝนกรุงเทพก็จะมาช่วงค่ำบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับ
4: ไม่เยอะนี่ไม่เหมือนเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนสองทุ่มมาหนักเลยกรุงเทพแล้วขอหลักจะมีฝนจะได้ฝนอีกวันไหนครับในกรุงเทพ
0: จากตะวันที่6ที่7ทางด้านนี้นะครับช่วงวันที่6ที่7ไปนะครับ
4: อ๋อวันที่6ที่7ไปจะได้ฝนอีกครั้งนึงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: อุณหภูมิเท่าไหร่นะอยู่ประมาณ35องศา
0: วันนี้ก็อยู่ประมาณ34-35นะครับ
4: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยมาแล้วนะคะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
3: ขอโทษด้วยนะครับคือถามสั้นๆดีกว่าเนาะคือว่าคือในพายุนี่ไม่ถามแล้วเพราะว่าคือในมรสุมนี่เขาจะแรงขึ้นแรงมากไหมครับมรสุม
0: ค่อนข้างแรงนะครับก็คืออาจจะอยู่ประมาณค่อนข้างแรงไม่ถึงกับแรงมากนะครับเพราะว่าพายุตัวนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านเราค่อนข้างมาก
3: ไม่เหมือนบาวี
0: หรอใช่ไม่เหมือนตัวบาวีนะครับเพราะบาวีนี่ใกล้บ้านเรานะครับส่วนโพดูนี่ก็ตัวดอลฟินทิศทางที่จะเขาจะขึ้นฝั่งใกล้ๆกับตัวพายุโพดูที่ขึ้นไปนะครับ
3: อันนี้ครึ่งปีนี้เป็นปีเอลนีโญใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าครึ่งหลังปี70นี่มีแนวโน้มที่จะเป็นลานีญาหรือเปล่าครับถามผอ.สั้นๆครับผม
0: ครับก็จากการคำนวณ นะครับแบบจำลองระยะนานเขาก็บอกว่าช่วงกลางฤดูฝนปีหน้านะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเป็นลานีญาอ่อนๆนะครับแต่เนื่องจากว่าการพยากรณ์มันก็จะมีความผันผวนค่อนข้างมากอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะกลับมาเป็นลานีญาอ่อนมันก็ยังไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มคือปลายปี70ไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของฝนกลางปี70นะครับช่วงต้นฤดูช่วงต้นปี70ถึงกลางฤดูฝน70เนี่ยเรายังอยู่ในภาวะของเอลนีโญอยู่ครับ
3: ครับแต่ลดความรุนแรงแล้วใช่มั้ยครับผมเอลนีโญ
0: ก็จะลดลงจากช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับค่อยๆอ่อนกำลังลงแต่ผลกระทบเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาลดกำลังลงปุ๊บผลกระทบเขาจะหายเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับผอ.ขอบคุณมากเลยครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะรับสายต่อนะคะจากคุณอาหนุ่มน้อยเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะ
5: สวัสดีครับจากเพชรบุรีบ้านผม
0: ครับสวัสดีครับ
5: เป็นไง67จะมีฝนบ้างไหม
0: มีครับเป็นตัวฝนจากมรสุมนะครับ
5: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็มาช่วงเย็นค่ำเพชรบุรีอาจจะไม่ได้มากนะครับอาจจะมาทางนครปฐมกรุงเทพนี้มากกว่า นะครับ
5: พอลมตั้งทางแก่งกระจานไม่มาตากก็มาเขาย้อยแล้วมาถึงผมอยู่เกียงวัดเขาตะเขา
0: ตรงนี้ไม่ค่อยมากครับ
5: ครับแบบเดือนที่แล้วก็6วันได้100มิลพอดีเลย
0: ครับ
5: แล้วก็ปรากฏว่าขอถามดิไอ้ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะเกี่ยมไม้มาปนผสมมั้ย
0: ไม่มีเลยครับช่วงนี
5: ้ไม่มีนะ
0: ช่วงนี้ไม่มีเลยเพราะว่ามรสุมพัดยาวต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนนี้เลยครับ
5: แล้วร่องมีผสมเหมือนครั้งที่ผ่านมาไหม
0: ก็มีช่วงวันที่5ที่6ไปร่องเขาจะลงมาเหนืออีสานนะครับก็จะลงมาในช่วงนั้นนะครับ5 6ไปจนถึงวันที่8ที่9นะครับ
5: คราวที่แล้วได้ร่องมาใกล้กับแค่10เซนเมื่อปลายเดือนนี้นะ
0: ครับ
5: เนี่ยกำนันแดงวัดเขาตะเขาก็อ้าวขอบพระคุณคุณมนัสด้วยเป็นไงฝนนาเกลือผมขอบอกเบอร์หน่อย0641419589ครับ0641419589เปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกแล้วมีความสุขทุกคนนะคุณเปาด้วยขอบพระคุณมากจากหนุ่มเหลือน้อย
1: ค่ะ
5: 7บาทผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอานะคะขออนุญาตไปรับไปตัดไป Facebook Live นะคะคำถามเยอะมากค่ะผอ.ทักทายคุณติ๋มด้วยนะคะสวัสดีวันจันทร์คุณย่าบัวทักทายมาคุณสุภกรถามถึงฝน3ชั่วโมงค่ะว่าศรีราชาจะมีไหมฝน3ชั่วโมงค่ะ
0: คือวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับศรีราชานะครับก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นแค่เมฆบางๆเคลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหาณรงค์นะคะสำหรับคำแนะนำแล้วก็ไปที่คุณจินเกียรติทักทายเข้ามาคุณจันทนาบอกว่าตอนนี้ที่พิจิตรหนองบัวบึง 3,000 ฝนตกดีมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ถามถึงว่าจะทิ้งช่วงไหม
0: ในช่วงต้นเดือนสิงหานี้คือภาคเหนือฝนดี
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าโดยปกติเขาก็ฝนดีช่วงนี้อยู่แล้วแล้วก็ช่วงวัน5 6ไปถึงวันที่10เนี่ยฝนจะมีหนักด้วยนะครับเพราะนั้นน้ำในแม่น้ำก็เริ่มที่จะสูงขึ้นน้ำทางด้านเหนือก็เริ่มที่จะลงมานะครับยังไงก็ในพื้นที่ลุ่มนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้ครับ
1: ค่ะคุณสุภักษ์จากเชียงรายค่ะผอ.บอกว่าฝนตกหนักนะตกมาหลายวันแล้วด้วยแล้วก็ถามถึงว่าปัจจัยที่ทำให้ฝนตกขนาดนี้มาจากสาเหตุอะไรแล้วพอจะมีแดดบ้างไหมเชียงรายค่ะ
0: คือเชียงรายสถานการณ์ช่วงวันสองวันนี้อาจจะมีแดดอ่อนๆเท่านั้นเองเรื่องของฝนตกหนักคือพื้นที่อาจจะไม่ได้มากเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้แนวร่องก็ขยับขึ้นไปเมียนมาลาวบ้างนะครับแต่คือช่วงอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับก็แนวร่องมรสุมจะกลับมาบ้านเราเพราะฉะนั้นเชียงรายก็จะมีฝนหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเสี่ยงเรื่องของตอนนี้ระดับน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่น้ำป่าด้วยนะครับในพื้นที่เชียงรายก็จะยาวต่อเนื่องถึงที่9ที่10เลยเพราะว่าสาเหตุร่องมรสุมที่จะลงมานะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวพายุดอลฟินนะครับพอเข้าไปขึ้นฝั่งที่จีนนะครับอากาศด้านหน้าจีนก็เลยกดแนวร่องฝนลงมาครับ
1: แล้วก็คุณสุรชัยจากเชียงใหม่บอกว่าฝนน้อยนะ
0: ก็มีทั้งฝนบางคือเราต้องมองบางพื้นที่เป็นเขตเงาฝนนะบางพื้นที่คือเชียงใหม่ด้านขอบบนที่ติดแต่ที่ติดกับเมียนมาติดกับเชียงรายทางด้านนั้นฝนค่อนข้างดีแต่ตอนด้านล่างก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
1: ไปที่ทางหนองคายทางอีสานบ้างค่ะผอ.มา2ท่านเลยจากคุณอิวและคุณรัตนาพรนะบอกว่าวันนี้ที่อำเภอเมืองหนองคายจะมีฝนไหมแล้วก็ทางด้านคุณรัตนาพรบอกว่าทางหนองคายสีเชียงใหม่ฝนตกไม่หยุดเลยแล้วตกมานานแล้วด้วยแล้วก็ระดับน้ำโขงเนี่ยขึ้นอีกต่างหากนะคะ
0: เป็
1: น2อำเภอ
0: เพราะว่าตัวหนองคายวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่แล้วก็จะมีฝนได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงวันที่5ที่6ไปเนี่ยฝนจะมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าแนวร่องจะลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับทางด้านต้นน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นทางด้านจีนตอนใต้นะครับทางเมียนมาทางลาวสปป.ลาวเองฝนเยอะมากกว่าบ้านเราเพราะฉะนั้นระดับน้ำโขงก็จะขึ้นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูคำเตือนของทางราชการของชนประทานกรมทรัพย์น้ำเรื่องของระดับแม่น้ำโขงนะครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมทั้งใครที่เพาะปลูกพืชนะครับตามริมตลิ่งแม่น้ำโขงก็เตรียมด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระดับแม่น้ำโขงเนื่องจากว่าเขาเป็นแม่น้ำที่ผ่านประเทศอื่นมาเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงเขาจะขึ้นค่อนข้างไวนะครับพวกเลี้ยงปลาในกระชังพวกนี้ก็ต้องหมั่นดูแล เฝ้าสังเกตระดับน้ำระดับสีน้ำเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ YouTube บ้างนะคะจากคุณบัณฑิตค่ะถามถึงว่ากระบี่นะคะจะมีฝนไหมตอนนี้ก็มีฝนน้อยนะจะตกวันไหนกระบี่
0: กระบี่ช่วงวันที่6ที่7ไปนะครับฝนที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ไม่มากนักนะครับเพราะว่าตัวมรสุมเนี่ยเขาจะขยับขึ้นไปพาดผ่านทางประเทศไทยตอนบนนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ช่วงนี้คือมรสุมแรงจริงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดฝนมากนะครับอาจจะมีช่วงวันที่5ที่6ที่ฝนเพิ่มขึ้นมาทางด้านกระบี่ภูเก็ตทางด้านนี้แต่ว่า7 8 9ไปแนวร่องฝนนะครับแนวฝนก็ขยับอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานมากกว่าครับ
1: ค่ะแล้วก็พิษณุโลกนะคะรายงานมาว่าบอกว่าจังหวัดพิษณุโลกฝนตกมา3วันแล้วกรีดยางไม่ได้เลยนะคะฝนจะลดลงหรือยัง
0: วันนี้พรุ่งนี้ก็ลดลงบ้างนะครับน่าจะเป็นทางด้านแถววังทองนะครับทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ช่วงวันที่5ที่6ไป7 8เนี่ยจะมีฝนตกหนักด้วยนะครับยังไงก็มีทั้งคนอยากได้ฝนและคนไม่อยากได้ฝน
1: ค่ะยังไม่ทั่วเนาะแล้วก็ไปที่ปราจีนนะคะถามถึงฝนจะมาอีกเมื่อไหร
0: ่ปราจีนก็วันที่6วันที่7ไปนะครับช่วงที่มรสุมแรงขึ้นแล้วก็ร่องฝนขยับลงมา
1: ลมจะแรงไหม
0: ลมก็คงเรื่องของลมฝนก็คงไม่ได้แรงมากนะครับ
1: ค
0: ือลมตอนนี้ลมมรสุมเขาก็ค่อนข้างแรงปานกลางแต่ไม่ได้ส่งผลทางด้านภาคตะวันออกมากนักนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกที่ฝนเยอะหน่อยก็จะเป็นนครนายกฝั่งที่ติดกับเขาใหญ่ทางด้านนู้นรวมทั้งปราจีนซีกนู้นด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังจะมีฝนไหมคะ
0: ลาดกระบังนะครับโอกาสไม่มากนักวันนี้ฝนน่าจะเลยไปทางปทุมทางด้านตอนบนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณจุจักขาจุธากานะบอกว่าร่องฝนมีโอกาสไปจีนมากกว่านี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าช่วงนี้โดยสภาพ
6: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: Breaking Newsสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: การเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายหรือรถไฟไทยจีนระยะทางประมาณ600กิโลเมตรเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ของ2ประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนที่คิกออฟความร่วมมือกันตั้งแต่ปี2560หวังความเชื่อมโยงหัวเมืองภูมิภาคของประเทศไทยไปสู่สปป.ลาวและจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiativeหรือ BRI จะเชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังยุโรปด้วยรถไฟตลอด9ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเร่งรัดการก่อสร้างเฟสแรกกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง250กิโลเมตรซึ่งรัฐบาลไทยใช้งบประมาณก่อสร้าง 179,000 ล้านบาทให้เสร็จในปี2573และเร่งประมูลเฟส2นครราชสีมาหนองคายระยะทาง357กิโลเมตรวงเงินลงทุน3แสน 40,000 ล้านบาทในเดือนธันวาคมนี้เพิ่มการก่อสร้างในปี2570แล้วเสร็จปี2574กระทรวงคมนาคมในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการยังเดินหน้าสัญญา 2.3 งานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรไปพร้อมๆกันภายใต้กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทโดยระบบขบวนรถไฟความเร็วสูงที่จะนำมาวิ่งบนเส้นทางรถความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยเป็นระบบของประเทศจีนรุ่น CR Series หรือรุ่นฟู่ชิงเฮาผลิตโดยบริษัท China Railway Construction Corporation ออกแบบมีอายุใช้งาน30ปี1ขบวนมีตู้รถไฟ8ตู้แบ่งเป็นตู้สำหรับ Business Class 2ตู้ Standard Class 4ตู้ตู้ธรรมดาที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก1ตู้และตู้สำหรับรับประทานอาหาร1ตู้โดยมีจำนวนที่นั่งรวม594ที่นั่งแยกเป็น First Class 96ที่นั่งและ Standard Class 498ที่นั่งวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชทอแอน
7: ติดตามรับฟัง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตนิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติ ชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชากรมพัฒนาที่ดินได้สานต่อความสำเร็จโครงการบัตรดินดีในการบริหารจัดการที่ดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดีซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากบัตรและสามารถนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสามารถขยายผลแปลงเกษตรกรรมให้เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยกรมพัฒนาที่ดินเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลของดินและการเกษตรของเกษตรกรผู้ที่ได้รับบัตรดินดีเพื่อติดตามดูแลและให้คำแนะนำในการจัดการดินอย่างต่อเนื่องในเชิงบูรณาการซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับบัตรดินดีแล้วจำนวน 130,000 รายในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศและกรมพัฒนาที่ดินยังคงมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินรายใหม่อย่างต่อเนื่องสิทธิประโยชน์ของบัตรดินดีคือเกษตรกรจะรู้จักชุดดินในแปลงของตนเองดูผลการตรวจสุขภาพดินผ่านระบบบัตรดินดีได้เป็นอย่างดีมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำการจัดการดินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสามารถสืบค้นสาระความรู้ในคลังข้อมูลดินแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้มีบัตรดินดีได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรดินและส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินทุกแห่งใกล้บ้านหรือจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th หรือโทร1760สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตนิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
9: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่เท่าไหร่เนาะวันจันทร์ที่3นะครับสิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณรายการเรานะครับอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2สถานีครับรวมไปถึงฐานทางเว็บไซต์เราก็ได้นะครับเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471จะฟังทางสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือว่าอยากโทรสอบถามสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาคมของคนตาบอดคนพิการนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับที่ได้มาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเรานะครับที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4สิงหาคม2569รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMA

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMM Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมเรามาอัปเดตข้อมูลกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับ
1: ใช่ค่ะโดยรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็มีอีกที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยครับซึ่งรายการนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะเราไม่ได้มาแค่อ่านข่าวพยากรณ์อากาศแบบผิวเผินทั่วไปแต่จะมาเจาะลึกกลไกของมันแล้วก็โยงไปถึงโอกาสใหม่ๆของพวกเราด้วย
2: น่าสนใจมากครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีกลไกที่เชื่อมโยงกันอยู่ตั้งแต่เรื่องลมฟ้าอากาศหน้าบ้านไปจนถึงทิศทางการสร้างรายได้เลยแหละครับ
3: น้ำบนหลังคาที่พร้อมจะเทพรวดลงมาเฉพาะจุดเลยนะคะเราอยู่ในจุดรับน้ำนั้นหรือเปล่าคะวันนี้
4: ถ้าจะพูดให้เห็นภาพกลไกของมันจริงๆมันจะเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์มากกว่าครับคืออากาศร้อนบริเวณนั้นมันลอยตัวสูงขึ้น
3: อ๋อพอมันลอยขึ้นมันก็เลยสร้างแรงดูดใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องเลยครับมันจะดึงเอาความชื้นจากทะเลซึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยให้พัดเข้ามาแทนที่พอความชื้นมหาศาลลอยไปเจอกับอากาศเย็นด้านบนก็จะกลั่นตัวเทเป็นฝนลงมาครับ
3: โหมีน่าละค่ะแล้วตอนนี้ไอ้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่ว่ามันพาดผ่านตรงไหนอยู่คะตอนนี้
4: ตอนนี้กำลังพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่ชายฝั่งเวียดนามครับผม
3: อ้าวแล้วแบบนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะบ้านเราที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะโดนหางเล็บหนักขนาดไหนคะวันนี
4: ้สำหรับภาคอีสานวันนี้เจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยครับผม
3: 60% เลยถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะคะ
4: ใช่ครับแล้วถ้าเจาะจงลงรายละเอียดที่นครราชสีมาเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดเนี่ยปาเข้าไป35องศาเซลเซียสเลยครับ
3: ร้อนมากร้อนจัดเลยนะคะเนี่ยแต่เอ๊ะร้อนขนาดนี้ทำไมถึงมีฝนได้ล่ะคะ
4: คือแบบนี้นะครับความร้อนที่สะสมในช่วงกลางวันเนี่ยมันทำให้อากาศยกตัวอย่างรุนแรงครับพอตกบ่ายหรือเย็นปุ๊บความชื้นก็พร้อมจะกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเฉพาะถิ่นได้ทันทีเลย
3: ฮะก็คือต้องระวังพวกน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ล่มด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่เลยครับผมต้องระวังให้ดีเลย
3: ร้อนสลับเปียกแบบนี้เดาใจลำบากจริงๆค่ะแล้วสำหรับภาคอื่นๆทั่วไทยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
4: สรุปสั้นๆคือภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60เท่ากับอีสานบ้านเราครับ
3: โอ้ครึ่งค่อนประเทศเลยที่ฝนค่อนข้างเยอะ
4: ครับผมส่วนภาคกลางกับภาคใต้ฝั่งอันดามันเจอฝนร้อยละ40และน้อยสุดคือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ครับอ๋อต้องระวังเรื่องคลื่นในทะเลด้วยนะครับบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยครับ
3: ค่ะคือพอสภาพอากาศมันแปรปรวนแบบนี้เนี่ยสำหรับคนทั่วไปอาจจะแค่รู้สึกรำคาญที่รถติดใช่ไหมคะ
4: อืมใช่ครับหรือไม่ก็แค่กลัวเปียกฝน
3: แต่สำหรับคนตาบอดอย่างพวกเราการเดินทางฝ่าพายุฝนบนทางเท้าที่ทั้งน้ำท่วมขังทั้งลื่นเนี่ยมันคืออุปสรรคทางกายภาพที่อันตรายมากเลยนะคะ
4: จริงครับเป็นความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเลยแหละครับ
3: ซึ่งนี่ก็นำมาสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะว่าในเมื่อโลกข้างนอกมันมีข้อจำกัดเยอะทำไมเราไม่มุ่งไปสร้างรายได้ในโลกดิจิตอลที่ฟ้าฝนหรือสภาพอากาศทำอะไรเราไม่ได้แทนล่ะคะ
4: โอ้โหเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่เข้ากับยุคสมัยสุดๆครับคือในโลกกายภาพคนพิการอาจจะเจอข้อจำกัดเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปิดกว้างเสมอครับ
3: น่าสนใจมากค่ะมันมีงานหรือมีพื้นที่ตรงไหนที่ตอบโจทย์เรื่องนี้บ้างคะ
4: มีแน่นอนครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือแก่นสำคัญของงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18หรือ NCPD 2026ที่กำลังจะจัดขึ้นพรุ่งนี้เลยครับ
3: พรุ่งนี้ก็คือวันอังคารที่4สิงหาคม2569ใช่ไหมคะจัดที่ไหนคะเนี่ย
4: จัดที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับผมภายใต้หัวข้อการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการใน

0: สังคมที่ทุกคนเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมครับ
1: การเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมฟังดูเป็นภาพใหญ่มากเลยนะคะอยากให้ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่านวัตกรรมที่ว่าเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเป็นรายได้ให้คนตาบอดได้ยังไงคะ
0: คือนวัตกรรมปัจจุบันอย่างพวกโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือพวก AI ที่บรรยายภาพหน้าจอได้ละเอียดเนี่ยมันช่วยพังทลายกำแพงการเข้าถึงข้อมูลไปหมดแล้วครับ
1: อ๋อก็คือเราสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้ทำงานระดับสูงผ่านโลกออนไลน์ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับงานสัมมนานี้ก็เลยเป็นเหมือนสะพานที่เอานวัตกรรมมาเชื่อมกับตลาดแรงงานจริงๆเพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้ที่เป็นรูปธรรมให้คนพิการครับผม
1: ว้าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากการเป็นแค่สิ่งอำนวยความสะดวกให้กลายมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างแท้จริงเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องนี้หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปสอบถามจากทางสมาคมได้เลยนะคะ
0: จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับ044-353-452หรืออีกเบอร์คือ0816162399ครับ
1: ขอย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ044-353-452และ0816162399ค่ะ
0: โทรไปสอบถามโอกาสใหม่ๆเหล่านี้ได้เลยครับผม
1: ค่ะลองคิดตามดูนะคะถ้าวันนี้นวัตกรรมอย่าง AI หรือเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถเปิดประตูสู่การสร้างรายได้ให้คนตาบอดอย่างไร้รอยต่อแล้วในอีก10ปีข้างหน้าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงจุดไหนมันอาจจะช่วยทลายข้อจำกัดอะไรได้อีกบ้างลองเก็บไปจินตนาการดูนะคะ
0: น่าคิดจริงๆครับโลกเราเดินหน้าไปไวมาก
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องนโยบาย Universal Design สภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคนจากการสำรวจข้อมูลโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการได้แก่โรงพยาบาลคิดเป็น40%สำนักเขตคิดเป็น30.8%ห้างสรรพสินค้าคิดเป็น12.5%บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคิดเป็น7.3%ของประเทศและยังมีพื้นที่ที่ต้องเร่งผลักดันให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ตลาดสดศูนย์บริการสาธารณสุขสวนสาธารณะสถานีขนส่งสถานีรถไฟศาสนสถานและห้องสมุดประเทศไทยมีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการจำนวน 2.9 ล้านคนคิดเป็น 3.21% ของประชากรทั้งประเทศโดยในปี2565ได้ก่อสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เพราะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป20%ของประชากรทั้งประเทศประมาณ 66.19 ล้านคนและอีก12ปีข้างหน้าผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มเป็น28%ของประชากรทั้งประเทศจากจดดังกล่าวทำให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายคำนึงถึงการออกแบบที่เป็นธรรมนั่นก็คือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือ Universal Design เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เอื้อประโยชน์กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจำกัดต่างๆให้ได้มากที่สุดถือเป็นการยกระดับสุขภาวะของประชากรกลุ่มเปราะบางในส่วนของการดำเนินงานด้านนวัตกรรมทางสังคมสสส.ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้พิการมาโดยตลอดมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางและการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้พิการที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้นเช่นพัฒนาแอปพลิเคชันพันนาและแอปพลิเคชันวูหานให้ผู้พิการดูภาพยนตร์ได้เหมือนคนทั่วไปการพัฒนาระบบ Health Tagging เก็บข้อมูลสุขภาพและการออมเงินของผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานเพื่อเป็นต้นทุนที่ดีในการใช้ชีวิตไปจนถึงวัยเกษียณเป็นต้นนอกจากนี้สสส.และเครือข่ายยังมีการวางแนวทางการฟื้นฟูผู้พิการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนและการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปรับปรุงที่พักระบบขนส่งสาธารณะเพื่อผู้พิการเข้าถึงโอกาสต่างๆในสังคมขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ใหม่นะครับงานจากพี่จินตนาพุทธจินตลาพุทธลาภนะครับจิบเป็นผลงานเพลงพ่อให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาชุดที่2นะครับ9:37 โดยประมาณกับรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณออกอากาศณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org รวมไปถึง www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็หน้าเว็บหน้าเพจ Facebook หน้า YouTubeวิทยุมจร.นครราชสีมานะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับเสียงเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าช่วงวันน่าจะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับระบบออกอากาศน่าจะขัดข้องนะครับในช่วงเย็นๆนะครับเสียงก็เลยเงียบไปตอนนี้เพิ่งเปิดระบบขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งแก้ไขระบบขึ้นมาใหม่เสียงอาจจะยังไม่คงที่อาจจะเสียงดังไปเบาไปอย่างไรก็โทรแจ้งได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้สมาคมก็ได้มีการออกประกาศมา2ประกาศนะครับก็จะมีทางด้านของสตรม019/2569ครับเรื่องการอนุมัติสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของสมาคมคนตาบอดนครสีมาได้มีการยื่นเอกสารเพื่อขอเบิกนะครับสวัสดิการต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครสีมาประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับทางคณะอนุกรรมการได้นำรายชื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุมอนุกรรมการนะครับครั้งที่7/2569เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2569นะครับแล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายให้กับทุกท่านในวันที่31 กรกฎาคม 2519ที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการดังต่อไปนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลจำนวน5รายครับไม่ว่าจะเป็นคุณกิติคมจิตชยานันท์นะครับ 1,000 บาทครับ 2. นางสาวดารณีคันสูงเนิน 1,050 บาท 3. นางสาวสุขุมานรปฏิ 1,050 บาท 4. นางสาวสุภพรพงษ์ชิงชัย 1,050 บาทและ 5. นายสุเทพนันกระโทก2,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของค่าช่วยเหลือการชำระกิจจำนวน2รายครับ1นายสมพลน้อยเสนานะครับเป็นกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับ 5,000 บาทนะครับแล้วก็2นางสาวสติธรกอกกระโทกนะครับบิดาเสียชีวิต 3,000 บาทครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้ง2ท่านด้วยนะครับที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับทั้งนี้ถ้าหากผู้ที่มีรายชื่อในประกาศนะครับยังไม่ได้รับสวัสดิการนะครับที่เราได้โอนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สามารถโทรสอบถามโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่เราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์
044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399ครับ0816162399ทั้ง2หมายเลขนะครับแล้วก็ทุกๆองค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจะสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.เท่านั้นนะครับในวันอาทิตย์แล้วก็นอกเวลาทำการจะไม่สามารถติดต่อได้นะครับจะสามารถติดต่อได้ก็คือการส่งข้อความไว้ที่อาจจะเป็น LINE Official นะครับ @nmabconnect หรือว่าเป็น Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกก็ส่งข้อความไว้ในกลุ่ม LINE สมาชิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาตอบท่านนะครับก็ถ้าเกิดโทรมาในนอกเวลาทำการไม่มีผู้รับสายนะครับอย่างเช่นวันเช้าที่ผมเปิดโทรศัพท์ดูก็มี 2-3 สายเหมือนกันนะครับโทรมาในวันอาทิตย์แล้วก็ช่วงก่อน 8:00 นวันจันทร์ก็มีเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อาจจะรบกวนโทรมาในเวลาทำการนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการติดต่อกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็อีกมีอีกหนึ่งประกาศนะครับประกาศที่สตม020/2519นะครับเรื่องรับรองรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับก็มีท่านสมัครสมาชิกมาก็มีการนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการงานทะเบียนนะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการงานทะเบียนก็มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆว่าครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วรายชื่อที่ผ่านก็นำส่งขึ้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่7/2569นะครับซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่11 กรกฎาคม 2519ที่ผ่านมาโดยมีผู้ที่ได้รับการรับรองรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับนางสาวพัชราพรบดีกูล2นายวัยวิทย์อัพภัยครับแล้วก็3นางสาวยุพินพยักษานะครับโดยทั้ง3ท่านนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำบัตรสมาชิกส่งให้ตามที่อยู่ของท่านที่ได้ให้ไว้นะครับภายใน45วันนะครับก็เตรียมรับบัตรสมาชิกได้แต่การเป็นสมาชิกก็เริ่มต้นตั้งแต่วันถัดจากที่ได้รับการรับรองแล้วนะครับหรือว่ายึดจากตัวบัตรสมาชิกตัววันเริ่มต้นวันหมดอายุของบัตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยนอกจากจะสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของสมาชิกผ่านตัวบัตรได้แล้วนะครับยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยเพราะว่าทางงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็เปิดนะครับให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบข้อมูลตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับโดยเข้าไปที่ LINE Official ของสมาคมนะครับ @nmabconnect นะครับพอเพิ่มเพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่เมนูนะครับใน LINE จะมีเมนูให้กดเมนูสมาชิกนะครับเมื่อกดเมนูสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็จะมีช่องทางให้เข้าสู่ระบบนะครับมีคำแนะนำต่างๆมีคู่มือต่างๆสามารถศึกษาคู่มือแล้วก็เข้าสู่ระบบตรวจสอบได้นะครับหรือหากไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยอย่างใดก็โทรสอบถามผ่านLINE ตรงนั้นเลยก็ได้นะครับ LINE ก็โทรออกได้ตามเวลาทำการหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับที่จะให้สมาชิกของเราได้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประจำตัวข้อมูลการหมดอายุของบัตรสมาชิกนะครับข้อมูลการขอรับสวัสดิการต่างๆประวัติการขอรับสวัสดิการในปีปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้นะครับผ่านไลน์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

างานเพลงพอให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ต้องขออภัยสมาชิกนะครับที่มาติดต่อกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้เจ้าที่เราอาจจะให้บริการช้าหรือให้บริการได้ไม่เต็มที่สักนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมเอกสารต่างๆนะครับในการเตรียมถูกเข้าตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งการตรวจมาตรฐานองค์กรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของการดำเนินงานขององค์กรคนพิการทั่วประเทศนะครับที่ต้องมีการตรวจแล้วก็รับมาตรฐานตรงนี้นะครับเพื่อผ่านมาตรฐานตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็การผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับก็จะมีผลต่อการสามารถต่ออายุนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประจำแต่ละองค์กรได้ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับถ้าเกิดเราไม่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเราก็จะไม่สามารถจัดตั้งศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาต่อไปได้จะไม่สามารถให้บริการต่างๆกับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาในนามของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาต่อไปได้นะครับตรงนี้แต่ก็เราตรวจมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับอย่างในครั้งล่าสุดที่ผมจำได้ตรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี2566นะครับเราได้รับคะแนนในระดับดีมากนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ94คะแนนกว่าๆนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ทางสมาคมของเราทำได้ค่อนข้างดีมาตลอดนะครับในช่วงปีในช่วงครั้ง2ครั้งแรกจะได้ในระดับดีนะครับแล้วก็ครั้งที่3ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นระดับดีมากเหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่ากี่คะแนนนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดในปี2566นะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ที่94คะแนนแล้วก็ครั้งนี้ก็จะมีการตรวจนะครับในปี2569นี้ในวันพุธนี้นะครับในวันที่5สิงหาคม2569นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เราให้กับคณะกรรมการเราด้วยนะครับเพื่อถ้าเกิดผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการตรงนี้นะครับนอกจากจะสามารถจัดตั้งศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาต่อไปได้แล้วก็ยังสามารถได้รับเงินสนับสนุนนะครับการดำเนินงานขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับอาจจะไม่ใช่เงินที่จำนวนที่เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในส่วนนี้เราได้รับสำหรับองค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีมากได้รับปีละ 30,000 บาทนะครับใช้ในการประชุมในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับถือว่าอาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ก็เป็นเงินที่สามารถขับเคลื่อนตัวสมาคมเราต่อไปได้นะครับแต่ก็เงินจำนวนนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับเพราะว่า 30,000 บาทนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเดือนก็ยังไม่เพียงพอสำหรับใน1เดือนของสมาคมนะครับสมาคมของเราก็มีค่าใช้จ่ายประจำเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดนั้นพัฒนานะครับค่าน้ำมันในการเข้าร่วมประชุมต่างๆนะครับไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทนะครับที่ต้องใช้จ่ายเป็นประจำนะครับแต่ก็เงินได้รับสนับสนุนมาก็ค่อนข้างน้อยนะครับเราจึงต้องขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับที่จะได้ร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเข้ามานะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งมีถึงกว่า 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนายังมีค่อนข้างน้อยนะครับเราก็จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรครับที่ขับเคลื่อนอาจจะขับเคลื่อนได้ไม่ได้เร็วนะครับแต่ก็ยังขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับไปเรื่อยๆตามงบประมาณตามกำลังที่เรามี
นะครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนเรากันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452และ0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเร่งรื้อกฎหมาย100กว่าฉบับตามข้อเสนอของเอกชนขจัดอุปสรรคทำธุรกิจนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศว่าขณะนี้ได้เริ่มทำงานร่วมกับภาคเอกชน3สถาบันผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อตรวจสอบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจทั้งนี้กฎหมายที่ภาคเอกชนเสนอให้แก้ไขล่าสุดมีประมาณ100กว่าฉบับโดยเสนอส่วนใหญ่มาจากสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าซึ่งยังต้องจัดกลุ่มรวมกันให้ชัดเพื่อแยกว่ากฎหมายใดกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขันมากที่สุดบทสรุปเสนอหลักการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของกฎหมายไปดำเนินการแก้ไขตามระบบโดยจะเน้นเรื่องที่ทำได้จริงและเกิดผลต่อผู้ประกอบการเร็วที่สุดรัฐบาลจะจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายตามยุทธศาสตร์ Learning Thailand โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเอกชนสะท้อนตรงกันว่าหากต้นทุนการดำเนินธุรกิจยังสูงไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ยากขึ้นจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไก่ได้พลอย
10: ไก่เอ๋ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยแม่ไก่เรียกลูกไก่มาคุยดินทำไมน่ะ
11: คุยหาอาหารน่ะสิคุยไปคุยมาอาจจะได้ข้าวเปลือกก็ได้แต่บางทีก็ได้อย่างอื่น
10: ได้อะไรล่ะ
11: ได้พลอยเคยได้ยินนิทานเรื่องไก่ได้พลอยไหมที่ว่าไก่ตัวหนึ่งคุยหาอาหารในลานบ้านเจอพลอยเม็ดหนึ่งก็บ่นว่าพลอยสู้ข้าวเปลือกไม่ได้คนที่ไม่รู้ค่าของของสิ่งที่ใครๆเห็นว่ามีค่าก็มักจะถูกเปรียบว่าเป็นไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงผู้ที่ได้สิ่งที่มีค่าแล้วไม่รู้ค่าของของสิ่งนั้น
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายหรือรถไฟไทยจีนระยะทางประมาณ600กิโลเมตรเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ของ2ประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนที่คิกออฟความร่วมมือกันตั้งแต่ปี2560หวังความเชื่อมโยงหัวเมืองภูมิภาคของประเทศไทยไปสู่สปป.ลาวและจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiativeหรือ BRI จะเชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังยุโรปด้วยรถไฟตลอด9ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเร่งรัดการก่อสร้างเฟสแรกกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง250กิโลเมตรซึ่งรัฐบาลไทยใช้งบประมาณก่อสร้าง 179,000 ล้านบาทให้เสร็จในปี2573และเร่งประมูลเฟส2นครราชสีมาหนองคายระยะทาง357กิโลเมตรวงเงินลงทุน340,000 ล้านบาทในเดือนธันวาคมนี้เพิ่มการก่อสร้างในปี2570แล้วเสร็จปี2574กระทรวงคมนาคมในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการยังเดินหน้าสัญญา 2.3 งานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรไปพร้อมๆกันภายใต้กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทโดยระบบขบวนรถไฟความเร็วสูงที่จะนำมาวิ่งบนเส้นทางรถความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยเป็นระบบของประเทศจีนรุ่น CR Series หรือรุ่นฟู่ชิ่งเฮาผลิตโดยบริษัทไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่นออกแบบมีอายุใช้งาน30ปี1ขบวนมีตู้รถไฟ8ตู้แบ่งเป็นตู้สำหรับ Business Class 2ตู้ Standard Class 4ตู้ตู้ธรรมดาที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก1ตู้และตู้สำหรับรับประทานอาหาร1ตู้โดยมีจำนวนที่นั่งรวม594ที่นั่งแยกเป็น First Class 96ที่นั่งและ Standard Class 498ที่นั่งวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

และคดีเกษตรชุดใบด่างมันสำปะหลังตอนการป้องกันการจัดการและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังการป้องกันการจัดการและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังควรทำดังนี้ปลูกพันธุ์ที่ทนทานโรคได้แก่พันธุ์ระยอง72เกษตรศาสตร์50ห้วยบง60และพันธุ์อื่นๆที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการไม่ควรปลูกพันธุ์ออนแอร์ต่อโรคได้แก่ระยอง11และ CMR 43-08-89 สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นเป็นโรคให้รีบทำลายการทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างมี3วิธีดังนี้ 1. วิธีฝังกลบโดยฝังกลบต้นที่เป็นโรคในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า 2-3 เมตรราดด้วยสารกำจัดวัชพืชโดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งได้แก่อะมีทารีน 80% WG หรือซัลเฟรนทาโซน 48% SC หรือไดยูรอน 80% WT ก่อนกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร 2. วิธีใส่ถุงหรือกระสอบโดยนำต้นที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า7วันหรือจนกว่าต้นจะตาย 3. วิธีบดสับโดยนำต้นที่เป็นโรคเข้าเครื่องบดหรือสับโดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติกแล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นแห้งตายการกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบโดยใช้สารเคมีจำกัดแมลงได้แก่อิมิดาโคพริต 70% WG อัตรา 6-12 กรัมไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา30มิลลิลิตรโดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในพืชที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบเช่นกระเพราโหระพาผักชีฝรั่งพริกมะเขือมันฝรั่งและพืชตระกูลถั่ววิธีเหล่านี้จะช่วยป้องกันและจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังได้พบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ทันป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จัดทัพคู่ขนานปิดดีลท่องเที่ยวจีนนายกรัฐมนตรีทรงท่านสิงหศักดิ์ชัยชนกช่วยหนุนการท่องเที่ยวการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนครเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและกรุงปักกิ่งมีเป้าหมายคู่ขนานนอกเหนือจากการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการขยายโอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายดันยอดนักท่องเที่ยวจีนในปี2569ให้ทะลุเป้าหมาย 5.13 ล้านคนและคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 288,385 ล้านบาทโดยจีนยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดของไทยท่ามกลางตารางงานที่อัดแน่นนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเดินหน้าเจรจาธุรกิจแบบ one on one กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดการลงทุนรัฐบาลได้ปรับแผนจัดกิจกรรมคู่ขนานโดยนายกได้มอบหมายให้นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาผนึกกำลังเป็นกำลังเสริมให้กับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าราชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารท่องเที่ยวในห้องประชุมไทยและจีนเปิดการเจรจาคู่ขนานการเจรจาครั้งนี้เพื่อสร้างพันธมิตรเอกชนรายใหญ่ของจีน2รายเริ่มต้นจากซื่อชวนแอร์ไลน์หรือที่คนไทยเรียกว่าเสฉวนแอร์ไลน์นำโดยนายหวังเฟยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคและประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสายการบินเสฉวนจำกัดโดยมุ่งเน้นการหาเรือเรื่องฟื้นท่องเที่ยวการเมืองสำคัญในภาคตะวันตกและจีนมายังไทยเช่นการนำเส้นทางการบินจากนครเฉิงตูเข้าจังหวัดกระบี่จังหวัดเชียงรายและกลับมาใช้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนขยายเส้นทางบินตรงเข้าหัวหินและอู่ตะเภาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: แกะดำช่วงนี้พวกเรามาให้ตรงเวลานะอย่าลืมแต่งตัวให้เหมือนกันล่ะ
9: ได้เลย
8: แล้วไปผูกโบสีชมพูให้เหมือนกันหมดทุกตัว
9: อ๋อจะได้ดูเป็นพวกเดียวกันเดินเที่ยวจะได้ไม่หลงใช่ไหม
8: ใช่จ้ะอ้าวพวกเรามาครบแล้วเก้าแต้มทำไมเธอผูกโบสีเขียวล่ะ
9: ก็ฉันชอบสีเขียวนี่นาฉันว่ามันสวยดีแล้วก็ยังเข้ากับฉันด้วย
8: เธอก็เป็นแกะดำนะสิ
9: ทำไมถึงว่าฉันเป็นแกะดำล่ะฉันเป็นแมวนะไม่ใช่แกะสักหน่อย
8: ก็เธอแต่งตัวผิดเพื่อนนี่เห็นไหมพวกเราผูกโบสีชมพูกันหมดมีเธอผูกโบสีเขียวอยู่ตัวเดียวแกะดำแกะดำ
9: แกะดำแกะดำแล้วฉันจะได้ไปเที่ยวงานวัดกับพวกเธอไหมเนี่ย
8: แกะดำเป็นสำนวนหมายถึงคนที่ทำตัวผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มและมักจะผิดไปในทางไม่ดี
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหลังประชาชนร้องหมอพร้อมวันสมสิทธิ์รักษาพยาบาลจากกรณีที่มีประชาชนร่วมตัวกันยื่นเรื่องร้องเรียนมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพราะข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงความเป็นจริงทำให้มีความกังวลเรื่องการสวมสิทธิ์หรืออาจกระทบต่อการทำประกันภาคเอกชนนั้นล่าสุดนายโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสหากพบว่ามีข้อผิดพลาดของกระบวนการบันทึกข้อมูลพร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการการทำงานหากพบว่าเข้าข่ายเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จจะดำเนินการตามระเบียบโดยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดขอให้ประชาชนที่พบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับรองเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1ชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหลังจากนี้หากประชาชนท่านใดยังตรวจสอบพบข้อมูลการรับบริการผิดไปจากข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นกันระบบหมอพร้อมเป็นเพียงปลายทางในการแสดงผลข้อมูลสุขภาพเจตนาสำคัญคือคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเองอีกทั้งทำให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลถือเป็นกลไกในการพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพข้อมูลและเสริมสร้างความโปร่งใสของบริการสุขภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้จบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญGAP เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวและส่งต่อไปสู่มือผู้บริโภคมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP เป็นแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผลผลิตเกษตรกรสามารถขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ในขอบขายพืชประมงปศุสัตว์ได้2ช่องทางคือ 1. สมัครผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเกษตรกรจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP โดยมีที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำและตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนส่งรายชื่อเกษตรกรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.การสมัครขอใบรับรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงหากเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือใบคิวกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาเกษตรกรสามารถสมัครขอการรับรองใหม่ได้สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: นี่เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคนนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้า
0: วโอ้ยไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนจะถ่ายไปร้อยนึงค่ะโอ้ยฉันเดินดูซิตายแล้วหายหมดเลยค่ะ
2: อารมณ์เสีย

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เริ่ม1สิงหาคมนี้ใครไม่จ่ายใบสั่งจราจรต่อภาษีรถแต่ไม่ได้ป้ายทะเบียนฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนใครค้างจ่ายอยู่ให้ระวังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนกำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายโดยระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำความผิดยังไม่มาชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนทางกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยื่นหมูยื่นแมว
10: ปลาทูทอดของฉันหอมหอม
11: ปลาทูนึ่งของฉันก็หอม
10: หอมน่ากินจริง
11: ๆตาวตามอย่างนี้ฉันจะกินยังไงล่ะ
10: โอ้ไม่ต้องตกใจนะเธอก็ยกปลาทูนึ่งมาให้ฉันเสียก็สิ้นเรื่อง
11: ไม่ได้คราวที่แล้วเธอก็มาไม้นี้หลอกกินปลาทั้งสองตัวอีกแล้วสิ
10: งั้นเรามายื่นหมูยื่นแมวกันนะ
11: ยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันเห็นแต่แมวตัวเท่าหมูมาแย่งของเขากิน
10: อุ๊ยนานๆจะได้แสดงภูมิยื่นหมูยื่นแมวก็หมายความว่าแลกของกันในเวลาเดียวกันนะสิฉันเอาปลาทูทอดให้เธอเอาปลาทูนึ่งให้ฉัน
11: ก็ได้ก้าวตามนี่มันเหลือครึ่งตัวแล้วนี
12: ่ยื่นหมูยื่นแมวหมายถึงแลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีด่วนตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียร่านการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมถึงโหดร้ายได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ฆ่าชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเองแต่มันยังเป็นคนไทยแต่มันยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปแล้วต้องไปจังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้มันสะสมกับเวรกรรมที่มันก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยและต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบขออภัยที่ไม่สามารถอยู่สุพรรณบุรีได้จบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ตอนต้นเทียนติดกันเทศ
12: ทำอะไรกันเหรอ
13: เขาก็ไปถวายปัจจัยแด่พระธรรมกถึกยังไงล่ะ
12: เราเรียกว่าติดกันเทศจ้ะ
13: ติดยังไงอะและอะไรคือกันเทศ
12: เห็นแต่คนเอาธนบัตรไปเสียบที่ไม้ตับรอบท่อนฟาง
13: สมัยนี้ใช้ท่อนฟางแต่สมัยก่อนใช้ต้นเทียนติดกันเทศจ้ะ
12: ต้นเทียนติดกันเทศมีความเป็นมายังไงหรอศรีสวัสดิ
13: ์สมัยโบราณทางวัดจะจัดต้นเทียนคือเทียนขี้ผึ้งขนาดเครื่องตั้งขึ้นกลางตะลุ่มวางไว้หน้าธรรมาสน
12: ์แล้วติดกันเทศล่ะ
13: ติดกันเทศก็คือการถวายปัจจัยด้วยเงินตามแต่ความศรัทธาของบรรดาผู้ฟังธรรมที่สำนึกในพระคุณของพระภิกษุผู้แสดงพระธรรมบรรดาผู้ฟังธรรมก็จะเอาเบี้ยติดเข้ากับต้นเทียนตามลำดับกันไปเพราะสมัยนี้มีทั้งเงินเหรียญและธนบัตรแต่สมัยโบราณเขาใช้เบี้ยคือหอยน้ำเค็มชนิดหนึ่งกับเงินตราที่ทำด้วยแร่เงินตีเป็นก้อนจึงสามารถนำไปติดกับต้นเทียนได
14: ้ฉันอยากติดกันเทศบ้างนะ
12: แล้วมีเงินหรอ
14: ไม่มีหรอกขอยืมหน่อยสิ
12: ไม่ให้ฉันจะเก็บไว้ติดกันเทศเอง
14: ขอยืมหน่อยนะนะ
12: ไม่ให้ไปไปยังจะตามมาอีก
13: แล้ววันนี้จะได้ทำบุญไหมเนี่ย
15: แล้วพบกันใหม่นะครับ
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมาย งานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
16: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่าน3สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกวันนะครับผ่าน3สถานีนี้นะครับหรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ www.nmab.or.thradio นะครับรวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifilm.org ครับแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของห้องส่งครับ0815109471 0815109471นะครับฟังผ่านสถานีใดฟังผ่านช่องทางใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับเสียงแตกเสียงสะดุดหรือไม่อย่างไรก็แจ้งเรากันเข้ามาได้นะครับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดระบบขัดข้องทางเทคนิคนะครับในช่วงเย็นๆเปิดระบบขึ้นมาใหม่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าระบบจะยังเสียงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ลองแจ้งกันเข้ามาได้อาจจะมีเสียงแตกเสียงสะดุดบ้างนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้จะได้แก้ไขในลำดับต่อไปนะครับหรือว่าในช่วงที่2ท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของทางสมาคมนะครับหรือว่าสิทธิสวัสดิการของคนตาบอดของคนพิการผู้สูงอายุนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับที่หมายเลขเดียวกันนี้นะครับ0815109471นะครับโทรสอบถามได้จะได้มีหลายๆท่านรับทราบไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าเกิดผมตอบได้ผมก็จะตอบทันทีถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาตอบให้ในวันถัดไปนะครับโทรเข้ามาได้ในช่วงที่2 081-510-9471 นะครับ081-510-9471 รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยนะครับผมเดินออกมาจากห้องออฟฟิศสำนักงานนะครับชั้น1จะเดินขึ้นมาห้องจัดรายการชั้น3นี่ก็อากาศร้อนมากนะครับพอสมควรเลยก็ทุกท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ข่าวที่2เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคนพิการที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ4สิงหาคม2519ที่กรุงเทพมหานครรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: อากาศที่ร้อนระอุทะลุ35องศาแบบนี้และบวกกับฝนที่ตกหนักอีกเนี่ยมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนโคราชยังไงในวันนี
2: ้โหน่าคิดมากค่ะแถมน่าจะอบอ้าวสุดๆไปเลย
1: ใช่ฮะแล้วยังมีเรื่องของนวัตกรรมดิจิตอลที่จะมาเปลี่ยนวิธีหาเงินของคนตาบอดไปตลอดการอีกเรามาเจาะลึกเรื่องพวกนี้กันครับ
2: เป็นประเด็นที่พลาดไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับผมก็สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง NMAIB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดที่เราจะมาอ่านข่าวผสมเล่าข่าวให้ทุกคนฟังกันแบบจัดเต็มเลย
2: ใช่ค่ะซึ่งรายการของเราเนี่ยออกอากาศทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 น
1: ผ่านทาง3สถานีหลักครับก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็สถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: ซึ่งผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ใช่เลยครับผมภารกิจของเราวันนี้คือเตรียมความพร้อมให้ทุกคนทั้งรับมือสภาพอากาศวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569แล้วก็เรื่องงานสัมมนาสำหรับคนพิการครับ
2: มาเริ่มที่สภาพอากาศกันก่อนดีไหมคะ
1: ได้เลยฮะลองมาแจกแจงเรื่องนี้กันครับภาพรวมวันนี้ทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพเนี่ยมีฝนตกประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ครับ
2: ครึ่งๆเลยนะคะ
1: ส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่ถ้าจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะฮะ
2: อันตรายเหมือนกันนะคะ
1: ทีนี้ถ้าเห็นภาพชัดๆคือตอนนี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนกับลาวตอนบนเนี่ยมันทำตัวคล้ายๆกับสไลเดอร์น้ำขนาดยักษ์เลยครับที่พาน้ำไหลลงมาเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือกลไกทางธรรมชาตินี้มันไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวนะคะคือพอความร้อนสะสมบนพื้นดินลอยตัวขึ้นไปปะทะกับสไลเดอร์น้ำหรือร่องมรสุมที่พาความชื้นมาเต็มเปี่ยมเนี่ย
1: ฮะวันนี้อีสานมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ฮะแต่ที่ต้องขีดเส้นใต้นะหนาเลยคือจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสแต่สูงสุดเนี่ยพุ่งไปถึง35องศาเซลเซียสเลยครับลองจินตนาการดูสิฮะอากาศ35องศาบวกกับฝนร้อยละ60นี่มันเตาอบไอ้น้ำชัด
2: ๆโอ้ยจริงค่ะคืออุณหภูมิที่ว่าร้อนแล้วเนี่ยพอมาเจอความชื้นสัมผัสในอากาศสูงๆจากฝนมันจะขัดขวางไม่ให้เหงื่อเราระเหยได้ตามปกติค่ะเราก็เลยรู้สึกเหนียวตัวและอบอ้าวเร็วกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จริงค่ะ
1: มีหน้าล่ะฮะ
2: การเตรียมน้ำดื่มร่มแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางวันนี้เนี่ย

0: ดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18หรือว่างาน NCPD 2026นั่นเองครับ
1: อ๋อจัดที่ไหนคะ
0: ที่สุราลัยฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับตั้งแต่ 8:30 นถึง 18:00 นเลย
1: อือหือ
0: แต่ผมขอถามแบบตรงไปตรงมานิดนึงนะครับทีมงานเขาบอกว่าการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเนี่ยคือเราได้ยินคำว่านวัตกรรมมาเยอะมากแต่พอใช้งานจริงโปรแกรมอ่านหน้าจอมักจะเข้าไม่ถึงบ้างล่ะใช้งานยากบ้างล่ะตกลงมันเอามาสร้างรายได้คนตาบอดได้จริงๆหรือว่ามันแค่เป็นคำพูดสวยหรูฮะ
1: หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะกลไกของนวัตกรรมรอบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะคือมันไม่ได้แค่สร้างมาเพื่อคนทั่วไปแล้วค่อยมาทำส่วนเสริมให้คนตาบอดที่หลังแล้วนะคะ
0: เอ้าเหรอครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เข้าถึงได้ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นระบบ AI ที่ประมวลผลการแปลงเสียงเป็นข้อความหรือข้อความเป็นเสียงได้แม่นยำมาก
0: ๆ oh.
1: เทคโนโลยีตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้คนตาบอดสามารถรับงานตอบแชทลูกค้างาน call center หรือแม้แต่จัดการร้านค้าออนไลน์บน e-commerce ได้เพราะระบบรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบค่ะนี่แหละค่ะเครื่องยืนยันว่านวัตกรรมเปลี่ยนเป็นรายได้ได้จริง
0: พออธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับว่ามันคือเครื่องมือประกอบอาชีพจริงๆสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้ว อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเรื่องงานสัมมนากิจกรรมหรือเรื่องอื่นๆก็โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ
1: เบอร์อะไรคะ
0: ที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ครับขออนุญาตทวนอีกครั้งนะฮะ044-353-452หรือ081-616-2399ครับผม
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้ลองคิดต่อว่าในขณะที่ AI สามารถช่วยคนตาบอดจัดการร้านค้าหรือตอบลูกค้าได้แล้วเนี่ยในอีก5ปีข้างหน้าทักษะอะไรที่เราควรเริ่มฝึกฝนตั้งแต่วันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะเป็นผู้ควบคุมและป้อนคำสั่งเทคโนโลยีพวกนั้นแทนที่จะเป็นแค่ผู้ใช้งานทั่วไปเป็นโจทย์ที่น่าค้นหาคำตอบมากค่ะ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องศักยภาพผู้สูงวัยคนพิการใช้กายสมองช่วยพัฒนาชาติปี2568เป็นปีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผม.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพทั้งผู้สูงอายุคนพิการหรือแม้แต่เด็กและเยาวชนในการเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าเพราะผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังมีกำลังกายและกำลังสมองที่จะทำงานได้อีกมากมายรวมถึงคนพิการซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อรวมยกระดับและพัฒนาทักษะคนพิการผ่านมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อพี่น้องคนพิการได้ใช้ศักยภาพตนเองในการทำงานได้อย่างเต็มที่และเป็นส่วนสำคัญในการแบ่งเบาภาระภาครัฐพร้อมขยายพื้นที่การทำงานไม่แค่ในประเทศแต่รวมถึงมิติด้านต่างประเทศที่ต้องสานต่อและขยายความร่วมมือมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบไปน้อยโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางนั้นถือเป็นอีกเรื่องหลักที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังต้องให้ความสำคัญซึ่งปีที่แล้วได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือสบ.ปภ.เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติโดยปี2568ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนสบ.ปภ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยต้องมีข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะการตรวจสอบภัยพิบัติ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น

จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลกลุ่มพิเศษในพื้นที่ไหนก่อนโดยทันทีนอกจากนี้ต้นปี2568กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรวบรวมเรื่องร้องเรียนและขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อประมวลภาพสถานการณ์ของสังคมไทยว่าเป็นอย่างไรเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เนื่องจากเป็นข้อมูลสะท้อนถึงสถานการณ์หลายด้านหลายมิติเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆต่อไปขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

หยิบผลงานเพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงที่2 15นาฬิกากับอีก35นาทีโดยประมาณนะครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีครับที่ร่วมรับสัญญาณเราในช่วงเวลานี้ครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org รวมถึง www.jomsurangkorat.com ครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้เช่นเดิมครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าใครสงสัยเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าสิทธิสวัสดิการจากทางภาครัฐนะครับที่คนตาบอดเราคนพิการเราหรือว่าผู้สูงอายุสามารถขอรับได้นะครับก็สามารถโทรสอบถามผ่านหน้าใหม่ได้เลยเพื่อนๆจะได้เรียกว่ารับทราบไปพร้อมกันนะครับสำหรับคำถามของทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ได้มีการเปิดรับคนตาบอดทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งเราก็เปิดให้ลงชื่อมากันตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยเราจะไปสิ้นสุดการรับนะครับในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับที่ท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็สามารถลงชื่อกันไว้ได้นะครับยังมีที่พอมีที่ว่างเหลืออยู่นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อก็มีเพื่อนๆนะครับที่ลงชื่อมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจากภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่จะมาพบกันในวันที่18ถึง20กันยายน2569ที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับเรียกว่าเหมาโรงแรมให้กับพี่น้องคนตาบอดเราเลยนะครับสำหรับพี่น้องในจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาท่านใดที่ยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้ลงชื่อนะครับอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะลงดีไหมอะไรอย่างไรนะครับรีบลงมานะครับเหลือเวลาอีก2อาทิตย์แล้วแล้วก็ผู้ที่ลงชื่อมาก็เยอะมากแล้วนะครับเหลือที่ให้กับท่านที่จะสนใจในลงชื่ออีกประมาณ2อาทิตย์นี้อีกไม่เยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถลงชื่อกันไว้ได้อยู่นะครับสามารถลงชื่อกันเข้ามาได้โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเรียกว่าส่งเสริมให้กับคนตาบอดเรานะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตอย่างหลังเกษียณอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็สามารถลงชื่อกันมาได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโครงการจัดในวันที่18ถึง20กันยายนนะครับช่วงระหว่าง
หนึ่งเดือนนี้ประมาณหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วเราก็จะตรวจสอบรายชื่อแล้วก็โทรไปคอนเฟิร์มรายชื่อของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้มีการประกาศรายชื่อบนหน้าเพจทั้งรายชื่อเรียกว่ารายชื่อตัวจริงนะครับ200ท่านแล้วก็รายชื่อสำรองนะครับในกรณีที่ตัวจริงถอนตัวนะครับก็จะสามารถเลื่อนขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับโดยโครงการนี้เราจะจัดกันที่จังหวัดนครราชสีมาเราเลยนะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสามารถลงชื่อได้ผ่านหน้าเพจFacebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับไปที่โพสต์ปักหมุดก็จะมีโพสต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้นะครับแล้วก็ลงชื่อผ่าน Google Form ได้เลยถ้าเกิดท่านใดลงชื่อเองไม่ได้ก็ให้ญาติพี่น้องคนตาดีลงให้นะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่มีญาติพี่น้องลงให้ลงเองไม่ได้ก็โทรมาให้เจ้าที่เราลงชื่อให้ได้นะครับในวันและเวลาทำการของสมาคมนะครับสมาคมเราเป็นองค์กรแม่มูลนิธิถือว่าเป็นองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็โทรไปที่เบอร์มูลนิธินะครับก็จะมี2เบอร์ก็จะมี044-353-452นะครับ044-353-452กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือว่าเป็นเบอร์มือถือตรงก็0834569151นะครับ0834569151นะครับอบรมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับเรามีอาสาสมัครคอยดูแลตลอดโครงการนะครับมีอาสาสมัครดูแลพาเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้นะครับบางทีอบรมไปแอร์เย็นๆนะครับทานเบรกทานอะไรไปอยากเข้าห้องน้ำก็ยกมือได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเรียกใช้อาสาสมัครนะครับแล้วเราก็มีอาหารเที่ยงอาหารเบรกเลี้ยงนะครับมีที่พักให้ฟรีตลอดงานแล้วก็หลังจบโครงการก็มีค่าพาหนะให้ท่านด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจก็รีบตัดสินใจแล้วก็ลงชื่อกันมาไว้ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะครับ044-353-452นะครับ044-353-452กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0834569151ครับ0834569151ติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของทางสมาคมซึ่งเป็นองค์กรแม่นะครับหรือว่าท่านใดที่สามารถแชทไลน์ได้ก็สอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ได้นะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับไลน์ของสมาคมที่เราก็เป็น @bldfconnect นะครับ @bbirdldog แล้วก็ @finland นะครับแล้วก็connect ก็ connect นะครับสำหรับค้นหาในช่องค้นหา line id ได้ต้องมีเครื่องหมายแอดไซน์นำหน้าด้วยนะครับหรือว่าสอบถามผ่าน Facebook ก็ได้พิมพ์ค้นหาว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพจจริงต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อหรือว่าถ้าเกิดเป็น voice over อ่านเจอก็จะเป็นเพจที่มีการตรวจสอบยืนยันแล้วนะครับถึงจะเป็นเพจจริงเท่านั้นนะครับก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้ตามช่องทางที่เราได้แจ้งให้กับท่านทราบได้เลยนะครับก็ยังรอพี่น้องเราลงชื่อกันมาอยู่นะครับแล้วก็เราได้เจอกันวันที่18ถึง20กันยายน2569ที่โรงแรมโคราชโฮเทลกับโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับก็สามารถลงชื่อกันมาได้เลยนะครับ

วงบ่ายๆอย่างนี้อยู่กับเพลงเพราะๆนะครับกับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดก็หยิบเป็นความสุขให้กับท่านฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นตรงนี้นะครับออกอากาศ3คลื่นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับผ่านหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมาบริจาคด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับอยู่เลขที่1178หมู่4บ้านหนอง2ห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเข้ามาถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลสักประมาณ1กิโลเมตรครับแล้วมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ3หน่วยงานนี้อยู่ที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวขวาเข้ามาปากซอยจะเป็นร้านพระสังน้อยคาแคร์นะครับเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะครับจุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้นะครับเพราะโดยปกติแล้วเราก็เปิดให้กับสมาชิกนะครับที่อยากจะมาทำธุระในเมืองนะครับพอเสร็จธุระตอนเย็นแล้วอาจจะไม่มีรถกลับอาจจะเย็นเกินไปอะไรแบบนี้ไม่ทันรอบรถนะครับแล้วก็ให้สมาชิกคนตาบอดเรามาพักฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สมาคมนะครับเราก็จะได้เอาสิ่งที่ท่านบริจาคตรงนี้ครับเป็นสบู่ยาสีฟันนะครับแชมพูสระผมอะไรแบบนี้นะครับให้บริการกับพี่น้องที่มาขอพักตรงนี้นะครับได้นะครับแล้วก็อาจจะบริจาคเป็นสิ่งของอื่นๆอีกก็ได้นะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับต่างๆเมื่อถ้าเกิดมีท่านบริจาคมาเยอะแล้วก็จะส่งต่อให้กับพี่น้องสมาชิกเราที่มีความยากไร้นะครับต่อไปอีกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไว้ใช้ในการบริหารจัดการนะครับจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราต่อไปนะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หรือว่าตอนนี้เราก็มีเป็นโครงการการสนับสนุนนะครับการจัดซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาอยู่นะครับปกติไม้เท้าขาวที่อาจจะได้รับแจกจากไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับที่ลงไปสอน OM สอนใช้ไม้เท้าขาวนะครับจะเป็นไม้เท้าขาวแบบพับเป็นแบบทบนะครับทบ4ทบ5ทบก็ว่ากันไปนะครับซึ่งไม้เท้าขาวแบบนั้นอาจจะการพกพาอาจจะไม่สะดวกนักนะครับอาจเวลาเดินขึ้นรถลงรถเดินทางไปนะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการพับเก็บไม้เท้านะครับถ้าเกิดเป็นไม้เท้าแบบพับเป็นทุ่มทบที่มีการแจกกันอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับมันก็จะต้องมีการมัดเชือกอะไรพวกนี้นะครับบางทีมัดไม่ดีเสียบไว้ตรงกระเป๋ามันเด้งออกมาโดนบุคคลรอบข้างก็มีเช่นเดียวกันหรือว่าบางครั้งใส่ไว้ในกระเป๋านะครับมันติดกลางเต็มกระเป๋าทำให้สิ่งของในกระเป๋าเสียหายก็เกิดขึ้นได้นะครับเราจึงสรรหาเป็นไม้เท้าที่ตามปัจจุบันในท้องตลาดนะครับก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับตามร้านที่ขายของเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับคนตาบอดเรานะครับก็จะขายอยู่อย่างต่ำๆสุดผมเห็นอยู่น่าจะ 1,600 กว่าบาทนะครับ 1,900 ก็มีนะครับสำหรับไม้เท้าขาวที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราจัดซื้อมาเพื่อแจกให้กับสมาชิกของเราที่มีการขอไม้เท้าขาวนะครับก็จะมีทางด้านของไม้เท้าขาวที่เราแจกนะครับก็จะเป็นไม้เท้าขาวแบบทรงเกาหลีนะครับเป็นรูปแบบเหมือนถ้าเกิดอธิบายง่ายๆก็จะเป็นแบบเสาอากาศนะครับการพับพอพับแล้วก็จะเหลือเป็นแท่งเล็กๆแท่งเดียวสามารถเก็บใส่กระเป๋าได้อย่างสะดวกน้ำหนักเบาด้วย
นะครับตรงนี้แล้วก็จัดซื้อหาจัดซื้อมานะครับในราคาที่เข้าถึงได้นะครับแล้วก็แจกให้กับสมาชิกนะครับสมาคมเราไปให้กันกับให้กับสมาชิกฟรีๆเลยนะครับโดยเป็นไม้เท้าขาวแบบสไลด์ที่เราจัดซื้อมาเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราจัดซื้อได้ในราคาประมาณ599บาทนะครับแต่ช่วงนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างนะครับทำให้ของมีลักษณะของขาดแคลนนะครับเราจึงจำเป็นต้องมีการหาร้านที่จะซื้อใหม่นะครับแล้วก็ร้านที่ซื้อในปัจจุบันก็ราคาขึ้นจากเดิมนะครับเป็น699นะครับก็สามารถบริจาคกันเข้ามาได้อาจจะไม่บริจาค699เต็มก็ได้นะครับบริจาคเป็น5บาท10บาท100บาทนะครับเดี๋ยวทบๆกันหลายๆคนเดี๋ยวก็ได้ไม้เท้าครบ1อันเองนะครับแล้วก็จะทยอยจัดซื้อให้กับสมาชิก ที่ได้มีการกรอกแบบฟอร์มกันเข้ามาในทุกๆเดือนนะครับจัดส่งให้กับสมาชิกฟรีอย่างเช่นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จัดส่งให้5ท่านนะครับที่ได้มีการขอมานะครับในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเราแจกให้กับสมาชิกกันไปแล้วกว่า370อันนะครับช่วง1ปีที่ผ่านมาเพราะเราเริ่มโครงการนี้ช่วงประมาณกลางปี2568นะครับตอนนี้ก็กลางปี2569แล้วก็ประมาณ1ปีพอดีที่เราทำโครงการนี้มาก็แจกส่งต่อให้กับคนตาบอดได้370อันนะครับโดยประมาณก็แต่ก็ยังเหลือพี่น้องคนตาบอดเราอีกเยอะนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงไม้เท้าขาวแบบนี้ได้เป็นไม้เท้าขาวทรงเกาหลีนะครับรูปแบบการพับคล้ายๆกับเสาอากาศมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับถ้าเกิดซื้อในท้องตลาดก็1,600-1,900อะไรแบบนี้นะครับแต่เรามาแจกให้กับสมาชิกเราฟรีเราจัดซื้อหาจัดซื้อมาได้ราคาประมาณ699บาทนะครับท่านใดอยากร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมก็บริจาคกันเข้ามาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399 0816162399หรือว่าพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางสมาคมหลากหลายช่องทางให้ท่านได้สามารถติดต่อหรือว่าติดตามข่าวสารของเราได้เลยนะครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ่วนต้นน่ะก็คือแบบ
1: ต้นไม้ใช่เพราะว่าเขาต้องไปแบบว่าบ่รู้ว่าอยู่ไปชื่อเขาว่าอย่าง
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: พาณิชย์ประกาศชารางแดงเกลาะเกล็ดสินค้า GI ล่าสุดลำดับที่5ของจังหวัดนนทบุรีนางอ่อนมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมได้ขึ้นทะเบียนชารางแดงเกลาะเกล็ดเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายงานล่าสุดของจังหวัดนนทบุรีด้วยเป็นการนำภูมิปัญญาของการทำชาโบราณของชาวไทยเชื้อสายมอญมาผสมผสานกับทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดจนเกิดเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งกรมพร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไปชารางแดงเกลาะเกล็ดผลิตจากใบของต้นรางแดงพืชประจำถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปและคั่วชาตามภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายมอญในเกลาะเกล็ดที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันทำให้ได้ชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านสีกลิ่นและรสชาติซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ได้อย่างชัดเจนจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
9: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
10: จริงๆการเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับพอเราไปอยู่ในศูนย์รวมคนเก่งเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเราดีพอจะอยู่ตรงนี้ไหมนะ Imposter Syndrome มันจะเป็นลักษณะว่าไม่หรอกสิ่งที่สำเร็จเนี้ยไม่ใช่เพราะฉันหรอกฉันแค่บังเอิญโชคดีเรากลัวว่าคนอื่นจะจับได้ว่าเราไม่ได้เก่งจริงอ่ะปลอมไม่รับความดีเข้าตัวไม่ใช่เพราะฉันหรอกฉันไม่คู่ควรฉันต้องทำให้ดีเท่านั้นถึงจะแบบไม่รู้สึกตัวเองด้อยบางทีมันหลอนไปเองอ่ะว่าแบบมันมีแผลตรงนี้ฉันไม่เก่งจริงหรอกฉันรู้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาทางบุคลิกภาพจะทำให้คนกลุ่มนี้มีความสุขยาก ราะเขาจะไม่มีความชื่นชมยินดีอะไรให้ตัวเองเท่าไหร่ครับ AI มันอาจจะเป็นยุคที่เราต้องปรับตัวเรียนรู้แต่บางอย่างเราก็ต้องต้อนรับความจริงว่าเราอาจจะไม่ถนัดเราแค่ต้องหาช่องที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดปรับตัวได้หรือใช้งานเท่าที่มันจะต้องใช้
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
9: This is Thai PBS podcast
11: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาฟังกันถึงเรื่องของ Imposter Syndrome จริงๆวันนี้ไม่ได้เชิงว่าจะเป็นโรคอะไรขนาดนั้นนะแต่มันเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรู้สึกเราไม่เก่งพอเนาะมันเกิดขึ้นในสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานกันอยู่แล้วแหละยิ่งยุคนี้ AI เข้ามามีบทบาทเหลือเกินแทบจะทำงานแทนเราได้หลายๆอย่างและไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งไม่ต้องเก่งแล้วมั้ง AI ไปตัวเดียวเลยแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การที่เรารู้สึกว่าไม่เก่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังไงคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาสวัสดีค่ะคุณเอิญ
10: ครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
11: สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้โอ้โหคุณเอิญต้องถามคุณเอิญแหละใช้ AI ทำงานอะไรบ้างหรือเปล่า
10: ส่วนใหญ่ผมจะชอบเขาเรียกว่า self reflection กับ AI
11: อ้าวเหรอ
10: self reflection ก็คือว่าวันนี้ฉันเจอสิ่งนี้มาฉันรู้สึกแบบนี้คิดว่ากลไกที่มันอธิบายภาวะแบบนี้มันน่าจะมาจากอะไรคุณมีข้อมูลอะไรมีความคิดเห็นไหมอย่างเงี้ยครับบางทีผมจะชอบแบบให้มันเป็นตัวช่วยลดภาระในการที่เราจะไปสืบสาวมันก็จะเหวี่ยงมาว่าความเป็นไปได้อาจจะเป็นแบบนี้นะแล้วตัวผมมันจะมานั่งเช็คว่าข้อความตรงไหนที่มันตรงกับที่ผมรู้สึกก็คือเหมือนง่ายๆหาคลังของคำหาคลังของชุดประโยคบางอย่างที่จะเอาเข้ามาเติมอ๋อโอเคไอประโยคนี้ตรงกับที่เรากำลังรู้สึกเลยได้คำละแต่ถ้าไหนฟังแล้วแบบมันไม่ตรงมันไม่ใช่ก็จะผ่านข้ามไปแต่รู้แหละว่ามันจะมีคำคลังพวกนี้อยู่แต่เรารู้สึกว่าภาวะนี้ไม่ตรงอย่างเงี้ยครับอันนี้ที่ผมใช้บ่อยนะแล้วก็จะมีใช้พวกแบบงานเขียนบ้างเพราะว่าผมก็อาจจะมีแบบซุ่มทำหนังสืออยู่นะครับไม่เสร็จสักทีทำดองมาเป็น2ปีแล้วเนี
11: ่
10: ย
11: ให้เขียนคำนิยมไหม
10: ใช่บางทีก็มีครับ ผมก็จะบอกไอเดียว่าหยาบๆประมาณนี้อยากได้หัวข้อแบบมีเนื้อหาเราๆนี้ช่วยเรียบเรียงให้ฉันหน่อยมันก็จะไปเกลาภาษามาให้ซึ่งก็ออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วมันเร็วครับบางทีพอเราอ่านแล้วก็ก็ถูกใจแล้วนะก็จะคัดลอกมาวางซึ่งแน่นอนเดี๋ยวค่อยไปปรับเป็นภาษาเราอีกทีนึงแต่เหมือนกับเราได้ผู้ช่วยเขียนคนหนึ่งมาอย่างเง
11: ี้
10: ย
11: ก็ทำให้แบบว่าทำงานได้ไวขึ้น
10: ไวขึ้นใช่ครับผมจะใช้แค่ประมาณนี้ใช้เพื่อทบทวนตัวเองในมุมจิตวิทย
11: า
10: หรือเจอแบบเคสบางอย่างแล้วเราแบบหาคำแบบอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไม่ค่อยแน่ใจให้มันช่วยคิดหน่อยอย่างเงี้ยครับก็มี
11: AI มันก็คือ AI อ่ะการทำงานจริงๆอ่ะเรายังเป็นมนุษย์อยู่อ่ะทุกคนยังต้องทำงานกันอยู่อ่ะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งอย่างคุณเอิญก็คือเป็นเขาเรียกอะไรทำงานเป็นแบบของตัวเอง
10: จิตวิทยาตัวเองใช่ครับ
11: ของตัวเองไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับอะไรกับใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีภาวะของแต่ละคนที่แตกต่างกันคุณเอิญทำงานด้วยตัวเองมีคำถามกับตัวเองบ้างไหมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันจะโอเคไหมฉันทำอยู่ตรงนี้มันโอเคหรือเปล่ามันเคยมีคำถามแบบนี้ไหม
10: มีครับม
11: ีเหมือนกันหรอ
10: โดยเฉพาะวันที่ลูกค้าไม่เข้า เราก็จะแบบเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไม่ต่างจากอาชีพแบบคนค้าขายอะ เราขายทักษะขายบริการการปรึกษาถูกไหมครับ
11: uh-huh.
10: ซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าจะเดินเข้ามาหาเราวันไหน
11: uh-huh.
10: มันก็คงไม่ต่างจากคนที่เขาแบบมีหน้าร้านอะแล้วก็นั่งรอว่าวันนี้จะมีลูกค้ามาซื้อกาแฟไหมนะ
11: uh-huh.
10: ซึ่งพอเราหาคำอธิบายไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีใครเดินมาหาเราเลยนะ มันก็จะเกิดการจินตนาการว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะเจอเศรษฐกิจไม่ดีเก็บเงินหรือเฮ้ยมันมีร้านคู่แข่งที่เราไม่รู้ว่าแบบเขาอาจจะกำลังดีกว่าเด่นกว่าอร่อยกว่าแล้วเรากำลังเสียลูกค้าไปหรือมีใครไม่หวังดีกับเราแล้วไปดิสเครดิตเราสักที
11: ่
10: จนลูกค้าเลยเลือกไม่เลือกเรามันจะเป็นการจินตนาการมโนปรุงแต่งไปเยอะแยะมากมายไอ้ส่วนนี้จะทำให้วิตกกังวลครับ
11: อันนี้ในมุมของคนที่แบบว่าทำงานด้วย
10: ตัวเอง
11: เป็นการบริหารงานด้วยตัวเองไม่มีลูกน้องไม่มีเจ้านาย
10: ครับ
11: ก็มีความกังวลแบบนึงเน
10: า
11: ะ
10: มีทุกคนจะกังวลหมดโดยเฉพาะเมื่องานเราเกิดความสะดุดบางอย่างแล้วหาคำอธิบายไม่ได
11: ้พยายามหาคำตอบแล้ว
10: ใช่ครับ
11: กับอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ทำงานในระบบซึ่งมีเจ้านายลูกน้องหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นโครงสร้างเรียกว่าเป็นองค์กรถ้าเราอยู่ในองค์กรที่แบบมันศูนย์รวมคนเก่ง
10: ยอดมนุษย์มารวมกัน
11: ยอดมนุษย์มารวมกันแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเหมือนเราเป็นปลายแถวอะปลายอยู่ตรงนู้นเลยอะความเก่งเราอยู่นู้น
10: อ่อนสุดเลย
11: แต่ถามว่าจะเก่งอะไรทั้งอย่างไหมมันอาจจะมีความเชี่ยวชาญในบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เหมือนใครมันดูมันน่าจะดีเนาะกลับรู้สึกว่า ไอสิ่งที่เราถนัดหรือมีความชำนาญเราไม่ได้รู้สึกว่ามัน
10: ว้าวขนาดนั้น
11: อะไรขนาดนั้นถ้าเอาจากของเราเนี่ยไปสู้กับคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะหรือแบบบางคนประสงค์การงานมาพอสมควรแล้วเนาะขึ้นตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะ
10: ฉันดีพอไหมนะ
11: หรืออะไรอย่างเงี้ยเน
10: า
11: ะรู้สึกตัวเองอยู่ในภาวะที่ไม่เก่งพอ
10: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆการเปรียบเทียบเนาะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดครับพอเราไปอยู่ในส่วนรวมคนเก่งเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเราดีพอจะอยู่ตรงนี้ไหมนะเหมือนตกอันดับครับจริงๆต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะมันอยากเชื่อมั่นในตัวเองมันอยากรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยการไปอยู่ในที่ที่คนอื่นเก่งกว่าแล้วมันเริ่มตั้งคำถามว่าฉันแบบมีที่ยืนที่นี่ไหมนะนั่นแหละครับคือจุดที่ตัวตนเรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเราจะมั่นคงหรือว่าโดดเด่นที่นี
11: ่ถึงแม้ว่าจะคนละด้านนะความ
10: อาจจะคนละด้านแต่ว่าต้องบอกงี้ครับมนุษย์เรามักจะเฉยๆกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วและมักจะไปมองสิ่งที่เราไม่มีและคนอื่นมีนี่คือธรรมชาติ
11: ธรรมชาติอ่ะฮะ
10: เพราะฉันมีอยู่แล้วฉันเลยเฉยๆเราเลยไม่ค่อยเห็นค่ามันเท่าไหร่ครับเช่นเดียวกันคนอื่นอาจจะมองแบบเดียวกับเราก็ได้เฮ้ยคนนี้เขามีคาแรคเตอร์พิเศษอ่ะเขามีแบบนี้แต่ฉันธรรมดาบางทีทุกคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าตัวเองธรรมดาอยู่ก็ได้นะแล้วก็มองแต่ว่าคนอื่นดีมันก็จะมีประเภทนี้อยู่เหมือนกันใช่ครับแต่ทีนี้พอมันเป็นยุค AI อ่ะครับมันไม่ได้เปรียบเทียบแค่ทักษะทั่วๆไปละมันมีสิ่งที่เรียกว่า AI จะเข้ามาทดแทนเราไม่ได้แข่งแค่กับมนุษย์แล้วนะเราแข่งกับทักษะบางอย่างที่ AI ทำได้ดีและทำได้เร็วกว่าเราทีเนี้ยมันก็จะมีอีกแบบนึงที่ผู้ประกอบการหลายท่านพูดขึ้นมาว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆ AI ไม่น่ากลัวแต่คนที่เราควรจะแข่งขันคือคนที่ใช้ AI ได้เก่งเพราะคนที่ใช้ AI ได้เก่งจะเป็นคนที่มีทักษะความสามารถในการผลิตผลงานต่างๆด้วยความรวดเร็วและความรวดเร็วเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หน่วยงานเชิงอุตสาหกรรมแล้วกันเชิงบริษัทเชิงอะไรก็ตามที่มันเป็นธุรกิจนะครับชอบเพราะยิ่งผลิตเร็วยิ่งผลิตเยอะหมายถึงผลตอบแทนที่เยอะขึ้นตอบโจทย์ความก้าวหน้าเม็ดเงินความเทียทยานความร่ำรวยความมั่งคั่งการแข่งขัน
11: เหมือนกับเมื่อก่อนกว่าจะได้งานสักชิ้นหนึ่งก็ประกอบไปด้วยบุคคลหลายส่วน
10: ใช่ครับมันใช้เวลาก
11: ว่าจะออกแบบกว่าจะรันโครงการออกมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามปุ๊บ AI ตอบปั๊บวางโครงสร้างมาเลย
10: ใช่ครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องงานหนังสือเนาะบางทีกว่าเราจะคิดหนังสือออกสักเล่มเนี่ยอาจจะเป็นเดือนแต่จู่ๆวันนี้แบบโอ้ไม่มีไอเดียเลยพิมพ์ถามมันหน่อย แป๊บเดียวปุ๊บได้สารบัญ
11: ตอบมาเฉย
10: แป๊บเดียวได้10บทเลยว่าอยากมีอะไรบ้าง
11: ต้องทำอะไรบ้าง
10: ใช่เพื่อเข้ามาใน10บทเราบอกว่าโอเคอยากเขียนหัวข้อย่อยนี้มันเขียนให้เสร็จภายในแบบไม่กี่วินาทีแล้วก็วางครบไปทั้งเล่มภายในวันเดียว มันเกิดขึ้นได้ครับม
11: ัน
10: เกิดขึ้นได้เพราะงั้นยุคนี้คนก็จะมีความว้าวุ่นหน่อยเพราะมนุษย์ไม่มีทางเร็วไปกว่าดิจิตอลความดิจิตอลนี่คือแบบมันเป็นการแบบวางโค้ดการเชื่อมโยงของรหัสต่างๆมากมายกับ Big Data ที่มันอยู่ในโลกเรามาอย่างยาวนานแล้วมันเรียนรู้อ่ะครับแล้วมันเป็นความไวแสงอะแสงที่ส่งต่อ Data ในชิปประมวลผลนี่คือมันเร็วมากกว่าสมองคนอยู่แล้วแล้วคนเรากว่าจะคิดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นขั้นเป็นตอนเนาะคิดอันนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวคิดอันนี้ต่อหรือบางทีก็จะมีสิ่งที่มันแบบขัดขวางเราเหนื่อยล้าเราง่วงนอนคิดไม่ออกต้องไปนอนอีกแต่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องนอนนะครับแค่มันมีไฟมันประมวลผลได้มันวิ่งได้ตลอดดั่งใจเลยไอ้ตรงนี้ผมว่ามนุษย์ในช่วงหลังเนี่ยก็จะปรับตัวยากปรับตัวยากว่าโอ้โหในเมื่อแบบเราเรียนรู้ไม่ทันแต่มันมี AI ที่ขนาดนี้แล้วมันมีคนที่ใช้งานได้เรายังมีความจำเป็นไหมนะ
11: ทั้งที่จริงๆเราก็มีความเชี่ยวชาญในบางอย่างในสายงานแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราสู้ไม่ได้
10: ใช่ครับทีนี้มันเลยกลายเป็นว่ายุคนี้เราเลยต้องการบุคคลที่แบบมีวิสัยทัศน์หรือทิศทางในการกำกับว่าจะให้ AI ส่งผลแบบไหนเพราะว่าการใช้ AI นี่มันคือมันเหมือนอะไรสมมติเหมือนเราเป็นเชฟก็ได้ทักษะการใช้มีดก็ได้ใครๆก็จับมีดได้แต่ทักษะการใช้มีดแต่ละคนไม่เหมือนกันการใช้ไฟเหมือนกันประกอบอาหารใครๆก็เปิดเตาแก๊สได้แต่รู้ไหมว่าไฟอันเนี้ยควรจะทำอาหารประเภทไหนหรือจะต้องหลีไฟล่องเร่งไฟตอนไหน
11: อ
10: ันเนี้ยคือทักษะเพราะฉะนั้น AI เป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนกันขึ้นกับว่ามนุษย์จะมีความเข้าใจในการใช้สิ่งพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดยังไงผมว่าตรงนี้คือจุดสำคัญที่ต้องมานั่งคิดซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นความวิตกเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะเรียนรู้ทักษะการใช้ AI บางคนก็อาจจะมีทักษะด้านอื่นที่เป็นศิลปะซึ่งบางทีศิลปะที่ต้องวาดด้วยตัวเองมนุษย์วาดเนี่ยกับการให้ AI สร้างขึ้นมาเนี่ยบางทีการได้ดั่งใจอะครับมนุษย์วาดยังไงก็ได้ดั่งใจมากกว่าถ้าเขามีทักษะมากพอเนาะเพราะมันเป็นการสะท้อนโดยตรงจากตัวผู้วาดว่าต้องการลายเส้นแบบนี
11: ้
10: องศาที่อยากได้โทนสีที่อยากได้มันเป็นการดีไซน์โดยตรงจากมนุษย์แต่ถ้าเกิดสั่งให้ AI ทำนะครับมันอาจจะสวย แต่มันก็คือเราก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาว่าโอเคฉันยอมรับผลงานชิ้นนี้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะไปซะทุกอย่างทีนี้พอยุคนี้เป็นการแข่งขันเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือแบบคล้ายๆผลงานหลายอย่างออกมาจาก AI บางทีลูกค้าจ้างเขียนงานบางอย่างเราอาจจะแบบนึกลวกๆสักอย่างแล้วก็พิมพ์ถาม AI ให้มันเขียนให้หน่อยพอลูกค้าชมเราว่าเขาเขียนดีจังเราก็จะแบบมันไม่ได้

0: เอิญบอกว่ามันสะดวกรวดเร็ว
1: เร็ว
0: มันรันโปรเจกต์ได้แบบ
1: มันไม่เหนื่อยมันไม่บ่น
0: ปึบหรือแม้กระทั่งบางอย่างก็อาจจะใช้ AI ทำไปเลยมนุษย์ไม่ต้องไม
1: ่
0: ลดอัตราการจ้างคนไปเลยก็มีมันก็ทำให้แบบว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญอะไรก็ได้สิแค่ฉันใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นก็จบแล้ว
1: ก็ใช่ครับแต่สุดท้ายมันก็คือไอเดียครับเพราะว่า AI มันก็จะสั่งแล้วแต่ไอเดียผู้ใช้อย่างเงี้ยเพราะงั้นเรื่องนี้ผมเลยคิดว่าทักษะของมนุษย์เรายังสำคัญเพราะมนุษย์จะเข้าใจมนุษย์ได้ดีที่สุดทีนี้ตัวเราในฐานะมนุษย์อยากให้ผู้ที่ได้รับผลงานของเราเนี่ยรู้สึกยังไงจิตเราจะต้องรู้ก่อนว่าทิศทางคืออะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับมันถึงจะค่อยไปแบบกำกับลูกมือเราซึ่งอาจจะเป็น AI เนี่ยว่าสุดท้ายเราต้องการให้มันผลิตชิ้นงานแบบไหนเพราะสุดท้ายต่อให้มันผลิตมามันไม่ใช่หมายความว่าเราจะเอามันเลยครับมันก็ต้องมีการคอมเมนต์อีกว่าอยากให้ปรับตรงนี้ฉันอยากแก้ภาษาอย่างนี้หรือบางทีเราต้องเข้าไปแก้เองด้วยซ้ำให้คิดซะว่า AI คือลูกมือครับที่ช่วยเราได้เยอะมากแล้วตัวเราก็ต้องเป็นผู้กำกับในขั้นสุดท้ายอยู่ดีคือผมต้องบอกงี้ครับว่าเราอาจจะกำลังรู้สึกว้าวเนาะว้าวที่แบบมันมีความรวดเร็วมันมีความ AI อย่างเงี้ยครับผมใช้คำว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่แต่สุดท้ายครับมันจะมีวัฏจักรของมันที่วันนึงเราจะโหยหาความวินเทจมันจะย้อนกลับไปอยากอยู่กับมนุษย์คืออย่างล่าสุดนะครับผมเห็นคลิปวิดีโอเนาะที่ประเทศจีนเขามีหุ่นยนต์ที่เต้นแบบ
0: ที่เปิด
1: ที่แบบโอ้โหอลังการมากแล้วเต้นแบบหมัดเมาได้ด้วยอ่ะ
0: เก่งมาก
1: นั่นนะฮะคือมันเป็นความแปลกใหม่ซึ่งมนุษย์อาจจะว้าวกับสิ่งเนี้ยในระยะหนึ่งมันว้าวดีแต่ลองนึกภาพเนาะถ้าเราดูหุ่นยนต์เต้นไปเรื่อยๆสักประมาณแบบ4ปี5ปีบางทีมันจะมีความเอียนนะครับแล้วมันจะรู้สึกโหยหาอยากเห็นมนุษย์จริงๆเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือสุดท้ายเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะอยู่ปะปนกับพวกเราแล้วก็อยู่ร่วมกับพวกเราแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นยุคที่ตอนนี้คนกำลังเห่อความเป็น AI หรือเห่อความเป็นหุ่นยนต์ความเป็นดิจิตอลซึ่งมันก็เป็นประโยชน์แต่สุดท้ายครับคนเราอยากได้ฟีลลิ่งของธรรมชาติความรู้สึกของธรรมชาติของสิ่งที่แบบเป็นจิตแบบเดียวกับเราแล้วบางครั้งพอเสพเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติจิตเดียวกับเราบางครั้งอาจจะอยากเปลี่ยนไปฟังหุ่นยนต์สลับไปสลับมาเพราะงั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของรสนิยมของมนุษย์ขี้เบื่อทั้งหลายที่อาจจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในการเสพชิ้นงาน
0: ด้วยความที่มันมีพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็บางทีมันก้าวกระโดดมากนะจากที่เห็นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมาขนาดนี้แล้วเหรอแค่หลับตาเดียวกับพริบตาเดียวนี่คือแบบโหมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าหลายคนอาจจะแบบว่าฉันล้าหลังอ่ะหรือแม้กระทั่งผู้บริหารในยุคใหม่ๆที่มี AI เข้ามาเนี้ยถ้าไม่ปรับตัวถ้าไม่เป็นผู้บริหารยุคใหม่เขาก็อยู่ในภาวะอิมโพสเตอร์ซินโดรมได้เหมือนกันคือแบบเริ่มแบบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะ
1: แต่นี้ต้องแยกให้ดีครับว่าคนที่กำลังวิตกกับยุคที่อยู่ใน AI เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นอิมโพสเตอร์ซินโดรมก็ได้นะแต่เขาแค่กำลังหวาดหวั่นว่าเขาจะสามารถปรับตัวทันไหมคือเขาเชื่อแหละว่าเขาเก่งแต่เขาจะรู้สึกว่าเขามีลิมิตของการพัฒนาตัวเช่นพอคนอายุมากขึ้นอาจจะเริ่มเรียนรู้บางอย่างช้าหรือการเรียนรู้โคดดิ้งการเรียนรู้ AI บางอย่างมันเป็นศัพท์ทางเทคนิคค่อนข้างเยอะหรือมีกลไกที่เราต้องไปเรียนรู้ฟังก์ชันมากมายไอ้ตรงนี้บางทีเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังเจอวิชาที่ไม่ถนัด
0: เหมือน
1: ผมอาจจะแบบชอบงานพูดคุยอะจู่ๆให้ผมไปนั่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสูตรคำนวณตัวเลขอะครับผมจะหลอนเลยเพราะแบบโอ้โหนี่คือภาษาต่างดาวบางทีมันไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งนะเรารู้ว่าเราเก่งอะไรแต่เรากำลังข้ามฟากไปทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ imposter syndrome เพราะเรารู้ว่าเราเก่งอะไรแต่เรายอมรับว่าอันเนี้ยไม่ถนัดแต่ทีเนี้ยมันจะมีคนที่แบบ imposter syndrome อ่ะมันจะเป็นลักษณะว่าไม่หรอกสิ่งที่สำเร็จเนี้ยไม่ใช่เพราะฉันหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญฉันแค่บังเอิญโชคดีหรือแบบฉันไม่ควรได้รับคำชมหรือบางทีเราทำเนี่ยแล้วก็เรากลัวว่าคนอื่นจะจับได้ว่าเราไม่ได้เก่งจริงอ่ะปลอมละครแฝงว่าเก่งเขาจะไม่รับความดีความงามเข้าตัวครับอันนี้คือ imposter syndrome ซึ่งมันจะแตกต่างกับความแบบว่าเราเจอหมวดไม่ถนัดอ่ะมันจะคนละอย่างกันสมมตินะถ้าเกิดผมถูกจับไปทำงานวิจัยผมรู้ตัวเองดีว่าผมไม่ได้ชอบทำและก็ไม่ได้เก่งแต่บังเอิญมันเป็นหัวโขนที่ต้องขึ้นไปทำไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีความแบบรู้ตัวว่าเราไม่ได้เหมาะกับงานนี้อยู่แล้วแต่มันจะไม่ใช่ปฏิเสธไปทั้งหมดนะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราถูกจัดไว้ในหมดเนี้ยมาเถอะทำได้หมดเราโคตรเก่ง
0: อ
1: ันนี้แสดงว่าตัวเขาอะครับแค่ยอมรับความเป็นตัวเองว่ามันมีเนื้องานที่ไม่เก่งและไม่เหมาะกับเขาหัวโขนอาจจะแสดงละครได้แต่รู้ลึกๆว่าไม่ได้เหมาะกับงานหรอกแต่ถ้าอยู่ถูกฟังก์ชันถูกหมวดถูกชิ้นงานชั้นโคตรเก่ง ไอ้คำว่าโคตรเก่งนี่แหละคือภาวะที่เขาไม่ได้มี imposter syndrome แต่ imposter syndrome เนี่ยครับเขาจะเหวี่ยงไปหมดเลยว่า

0: ไม่หรอกไม่หรอกไม่เก่งเลยใครชมก็ไม่เอาทุกอย่างเลยต่อให้เขาจะทำอันนี้โคตรเก่งเลยแต่เขาบอกไม่หรอกไม่ฉันไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นมันยังมีจุดบกพร่องมากมายเขาจะเห็นแต่ข้อด้อยเห็นแต่ความไม่เก่งของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยพอมันเป็นในยุค AI อะครับมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าไม่หรอกฉันแทบจะไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำเพราะ AI ทำให้หมดมันอาจจะเบิ้ลหนักขึ้นอะจากคนที่แบบมันไม่ค่อยจะยอมรับตัวเองอยู่แล้วอะแล้วมันก็โยนไปที่อื่นอีกว่าไม่หรอกจริงๆฉันไม่มีความจำเป็นในการอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำก็ไปกันใหญ
1: ่ทำให้ตัวเองดูไร้ตัวตนยังไงไม่รู
0: ้ไร้ค่าไปกันใหญ่
1: เออ
0: ใช่ครับเพราะงั้นเรื่องนี้เลยต้องดูให้ดีว่า AI มันอาจจะเป็นยุคที่เราต้องปรับตัวเรียนรู้แต่บางอย่างเราก็ต้องต้อนรับความจริงว่าเราอาจจะไม่ถนัดเราแค่ต้องหาช่องที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดปรับตัวได้หรือใช้งานเท่าที่มันจะต้องใช้แต่ถ้าเราจะไปบ้านละห่ำเรียนรู้ทุกอย่างมันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีรู้ยังรักษาคุณค่าในตัวเองเอาไว้ใช่ไหมไม่ใช่แบบปฏิเสธออกไปหมดทุกอย่าง
0: ใช่บางทีก็ต้องชื่นชมตัวเองบ้างไอ้ ตรงนี้คือจุดอ่อนของคนที่เป็น imposter syndrome เขาจะแบบไม่ค่อยอยากรับคำชมเข้าตัวแล้วคิดว่าตัวเองไม่คู่ควร
1: มันดูเหมือนจะถ่อมตัวนะ
0: มันถล่มเละ
1: ถล่มตัวเอง
0: เออใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาทางบุคลิกภาพจะทำให้คนกลุ่มนี้มีความสุขยากเพราะเขาจะไม่มีความชื่นชมยินดีอะไรให้ตัวเองเท่าไหร่ครับ
1: เอาจริงๆอย่าง Gen X เนี่ยสมัยตัวเองนี่คือแบบโหมันยุคเปลี่ยนแปลงนะจากอดีตเริ่มมามีคอมพิวเตอร
0: ์คอมจอเขียวๆเนี่ย
1: จออยู่หนาหนาแผ่นดิส
0: ไดเอ
1: เก่าเวอร์
0: เด็กๆฟังอาจจะงงอะไรไดเอคืออะไร
1: จริงเอ็นดูเตยกว่าจะบอกมาถึงตรงนี้แล้วก็เนี่ยมายุคเปลี่ยนผ่านอีกเนี่ยมาถึงพวกเรื่องของ AI โอ้โหมันเป็นเจนที่แบบฉันอยู่ในช่วงก้าวเปลี่ยนผ่านทุกอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าก็เรียนรู้ได้นะแต่บางทีก็รู้สึกว่ามันมาเร็วไปเร็วจังคือกำลังจะเรียนรู้เรื่องเนี้ยมันข้ามไปแล้วยังไม่ทันรู้อันนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงนู่นแล้วแต่เด็กยุคใหม่คือแบบ
0: เขาเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี
1: ้
0: แล้วสมองเขายังแบบไม่มี data มากมายเขาก็รับพร้อมรับหมด
1: คือเขาสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ภายเพียงแค่ปลายนิ้วมือแต่คนสมัยก่อนนู่นเข้าห้องสมุดเข้าไหมเข้าไหม
0: เข้า
1: ไปซีลอก
0: เขาไปนอนเขาไปหา
1: สมุดยังกันออกเนี่ยคนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้ดีนะเขาก็เรียนเก่งนะดูดิเป็นด็อกเตอร์เองดูไอ้เราดิ
0: อันนี้เขาไปนอนอ่านหนังสืออ
1: ๋อไปอ่านหนังสือ
0: หยอก
1: ไม่เห็นเพื่อนคนนึงเคยเป็นเขาเป็นคนเรียนเก่งมากอ
0: ่
1: านการ์ตูนไม่ได้ต้องมานั่งอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบสมัยก่อนที่แบบสี่อันดับอะเนาะเขาได้แพทย์นะไอ้เราก็พยายามจะนะง้อยงอกง่อยแถวไหนก็ไม่รู้เราเออแปลกดีอ่ะแต่ว่าเด็กเจนเนี่ยมันคือโตมาพร้อมกับข้อมูลตึ้งนิดเดียว
0: ครับแล้วเขากล้าใช้อ่ะ
1: แล้วเขาใช้
0: กล้าใช้กล้าลองผิดลองถูก
1: แต่เขาจะไม่ได้รู้ทักษะตัวเองที่แท้จริงนะ
0: ครับ
1: ว่าตัวเองถนัดอะไรมาและทำอะไรได้มันกลายเป็นว่าอะไรเองอ่ะเราก็
0: ใช้
1: ความไวของเทคโนโลยี
0: แล้วบางอย่างก็จะคิดเองไม่ได้เพราะว่าฝาก AI คิดหมดเลยใช่ครับอันนี้ก็สิ่งที่ผู้ใหญ่หลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะจริงสุดท้ายถ้าเราแบบฟัง AI มากไปเราจะถูก AI กล่อมชี้นำครับซึ่ง AI อาจจะเป็นแค่เทคโนโลยีที่ผิดพลาดได
1: ้เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าต้องกังวลมากในแม้ในยุค AI เพราะมันเพิ่งเขาเรียกอะไรมันกันอยู่ในช่วงพัฒนามันยังไม่เสถียรอะไรขนาดนั้นมันอาจจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้อีกแล้วไอ้ที่มันทำมาแล้วมันอาจจะไม่ถูกใช้แล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะมันแสดงว่าคุณค่าของตัวเองการทำงานของแต่ละคนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างคุณเอิญในเรื่องของการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักจิตวิทยาของวี่ก็อาจจะเป็นเรื่องการที่แบบการพูดคุยการสัมภาษณ์หรือการอะไรอย่างเงี้ยหรือทักษะในการทำงานในอาชีพ
0: มันก็
1: ยังต้องใช้อยู
0: ่
1: มันยังมีคุณค่าของมันอย
0: ู่ใช่ครับสิ่งที่ AI แทนมนุษย์ไม่ได้คืออารมณ์ครับงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์บางทีเราต้องการสิ่งมีชีวิตที่มีคลื่นแบบนั้นแบบเดียวกัน
1: มันต้องมีอิโมชันเนาะคือส่งคลื่นอารมณ์ไปปุ๊บอะไรกลับมา
0: ใช่ครับแล้วกอดหุ่นยนต์ก็ไม่อุ่นเหมือนกอดคนเอาจริงไหมล่ะ
1: เออก็จริง
0: ครับ
1: แต่บางทีหุ่นยนต์ AI อะไรพวกนี้มันเข้าใจเรามากกว่ามนุษย์จริงๆนะ
0: ก็มีครับมันถูกวางฟังก์ชันมาเพื่อให้แบบไม่เป็นพิษเป็นภัยกับมนุษย์เพื่อให้เกิดการต้อนรับเข้าไป
1: คือให้เราได้เข้าไปใช้ใช่ไหม
0: เข้าไปใช้ลองนึกภาพว่ามันแบบท็อกซิกกับเราแล้วก็
1: ไม่ใช่หรอก
0: ไม่ใช้อ่ะธุรกิจก็เจ๊งอ่ะก็สร้าง AI มันก็เจ๊งขายไม่ได
1: ้เออเนาะ
0: เพราะงั้น AI พวกนี้ก็ถูกสร้างจากมนุษย์นะครับในการวางโปรแกรมว่าให้เข้าใจมนุษย์ด้วยกันนะเพื่อให้เราขายได้นะ
1: แต่ถ้าเกิดไม่ปรับตัวเลยเราก็จะรู้แบบโอ้ยไดโนเสาร์เต่าล้านปี
0: ใช่ครับ
1: ช้าล้าสมัย
0: สุดท้ายเราแค่อยู่รอดให้ได้ครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากอยู่รอดอะ เพราะงั้นจะอยู่ช่องไหนจะใช้ AI ไม่ใช่ AI ตามใดก็ตามที่อยู่รอดได
1: ้
0: ไม่มีปัญหาครับลองนึกภาพนะสมมติว่าถ้าเราแบบเป็นคนทำงานมาหลายปีแล้วเราออมเงินได้ดีมากจนมี passive income จากคุณปันผลเราจะไม่รู้ AI ไปทั้งชีวิตก็ได้ครับถ้าเรามีเงินกินข้าวจนแก่ตาย
1: ไม่เดือดร้อน
0: ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องอ่ะไม่จำเป็น
1: แต่จริงๆก็คือถ้าจะอยู่อย่างนี้อย่างเดียวเลยมีทักษะอย่างเดียวความเช
0: ี่
1: ยวชาญไม่ปรับตัวก็ไม่ได้แต่จะใช้ AI เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเดียวก็ไม่ได้
0: ก็ต้องรู้ให้เท่าทัน
1: ใช่เพราะเราต้องควบคุมมันนะ
0: ใช่ครับแล้วยุคนี้บางทีใช้ AI ในเชิงมิจฉาชีพมันก็มีเยอะแยะเพราะงั้นเรื่องนี้เราก็ต้องแบบเรียนรู้ก้าวทันก้าวให้ทันโลกครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้ว Imposter Syndrome ในยุค AI แบบนี้คือมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่มันอยู่ที่การปรับตัว
0: แล้วก็มันเหมือนกับมันมีคนมาช่วยหารว่าแบบอย่างเช่น Imposter Syndrome เนาะไม่เก่งหรอกเป็นเพราะพี่คนนั้นก็ช่วยแต่มันจะมีตัวละครที่เข้ามาแชร์เพิ่มไม่เก่งหรอก AI ช่วย
1: AI มันทำให้
0: แต่เขายังเป็นบุคลิกเดิมอะครับ
1: ก็ยังไม่ได้ลด
0: มันไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบมันโยนมีตัวละครที่แบบเพิ่มในการ
1: เ
0: อาความดีออกไปข้างนอกตัวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เขาก็เป็นคนแปลกแทนที่จะแบบเอาความดีให้กับตัวเองอะไรอย
0: ่
1: างงี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นปัญหาเชิงบุคลิกภาพที่เขาก็ต้องค่อยๆปรับไปครับไม่รับความดีเข้าตัวไม่ใช่เพราะฉันหลอกฉันไม่คู่ควรฉันต้องทำให้ดีเท่านั้นถึงจะแบบไม่รู้สึกตัวเองด้อยไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าฉันปลอมแต่จริงไม่ได้ปลอมมันก็เก่งแหละแต่แบบเหมือนกับบางทีมันหลอนไปเองอ่ะว่าแบบมันมีแผลตรงนี้ฉันไม่เก่งจริงหรอฉันรู้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันไปจริงจังมากไปครับ
1: อ๋อจริงจังมากไปแต่จริงๆบางอย่างเราไม่กล้ารับความดีความชอบไว้กับตัวเองนะเพราะว่าไม่ได้ทำแต่คนคิดว่าเราทำเราก็จะไม่แต่อันไหนทำอ่ะช่วยคิดหน่อยว่าฉันทำก็ทีนี้ไม่คิด อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวดูต่อไปในอนาคตอาจจะมีหัวข้อที่แบบต่อเนื่องจากอันนี
0: ้
1: แล้วมาคุยกันในอนาคตก็ได้ถ้าเรายังไม่ต้องใช้ AI มาจัดรายการ
0: อาจจะเป็น AI เพื่อนแท้คนเริ่มปฏิเสธคนกันเองไม่เป็นเพื่อนกับ AI
1: กลัวจะ AI มาทำรายการแทนแล้วเดี๋ยวมีนะ
0: มีคร
1: ับ มีแล้วคุยกันตอบโต้กันเป็นเรื่องเป็นราว
0: ออกเสียงชัดถ้อยชัดคำ
1: โอเคเข้าใจในความหมายนี้แล้วนะคะขอบคุณคุณเอิ้นค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: จากความนิยมในการลดน้ำหนักด้วยการปักปากกาจริงๆแล้ววิธีนี้ได้ผลกับทุกคนหรือไม่ผลข้างเคียงจากตัวยาเป็นอย่างไรเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมมาเล่าให้ฟังครับ
4: เรื่องปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้พึ่งมาเป็นกระแสในช่วง1ปี2ปีมานี้นะครับต้องเล่าก่อนว่าเริ่มแรกของโลกใบนี้ที่เริ่มรู้เลยนะครับว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยคือ43ปีนักวิทยาศาสตร์นะครับไปค้นไปสืบดูมาว่าฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เนี่ยมันสามารถกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนชนิดนึงที่ชื่อว่าอินซูลินครับมันเริ่มมาจากตอนที่ FDA สหรัฐอเมริกาเนี่ยค้นพบเป็นยาชนิดแรกเมื่อปี2005ละเกิดมาเป็นยารักษาเบาหวานชนิดที่2ครับจุดนั้นล่ะครับคือจุดคลิกเลยคลิกสู่อนาคตของการรักษาเบาหวานเลยการรักษาเบาหวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ปากกานะมันเป็นเข็มนะปรากฏว่าคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่นะครับกลัวเข็มตอนนั้นเราก็เลยพัฒนาจากเข็มฉีดนะครับเป็นปากกาพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็เลยกลัวเข็มน้อยลงคราวนี้พอมาเป็นยาเนี่ยเมื่อปี2021เนี่ยนิยมสูงมากครับเป็นป๊อปปูเรทเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับมันถูกเอาไปใช้ในคำว่าลดน้ำหนักในช่วงเริ่มแรกมันถูกขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายสถานการณ์ปัจจุบันของยาตัวนี้นะครับถูกยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษเป็นที่เรียบร้อยปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเริ่มแรกปรากฏว่าคุมระดับน้ำตาลได้ดีเลยครับแต่คราวนี้ปรากฏว่า side effects ครับคือผลข้างเคียงจากยาเนี่ยมันปรากฏว่ามันทำให้น้ำหนักมันลงด้วยจริงๆแล้วยาตัวนี้มันไปยุ่งกับฮอร์โมนการหิวแล้วก็ฮอร์โมนการอิ่มครับ มันเลยทำให้ผู้ใช้ยาตัวนี้ไม่กินเยอะเพราะว่าอิ่มเร็วเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ายิ่งแรงนะครับแสดงว่ายาได้ผลดีแต่ว่านั้นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับผู้ป่วยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าน้ำตาลลงน้ำหนักลงทุกอย่างพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นแต่พอเป็นคนธรรมดาเนี่ยทุกอย่างจะตรงกันข้ามหมดเลยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางระบบทางเดินอาหารไปมีผลกับ3อวัยวะเน
1: า
4: ะก็คือสมองกระเพาะอาหารและตับอ่อนปรากฏว่าอันแรกเลยไปมีอาการคลื่นไส้อาเจียนสูง งนะครับบางรายนี่อาจจะมีท้องเสียเลยในช่วง 1-2 เดือนแรกต่อให้ฉีดแค่ครั้งเดียวอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะตัวยาตัวนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะมันทำคุณภาพชีวิตคุณพังไปได้เลยนะครับอาการที่มันทรมานที่สุดคืออาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยแล้วก็ไม่หิวอีกพอเราจะกินอะไรเนี่ยก็ไม่ได้อีกมันเลยกลายเป็นว่าส่งผลทางจิตเวชตามมาครับมีผลเกี่ยวกับความคิดและสติปัญญาสมาธิด้วยครับยาตัวนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่3จุดนั่นก็คือการขนส่งของยายาต้องควบคุมอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศานะครับมีการเอายานี้ไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วมีการขนส่งกันที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิถัดมานะครับคือยาตัวนี้มีการปลอมเยอะมากเลยครับฉีดเข้าไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดอันสุดท้ายเนี่ยแย่ที่สุดเลย lack of baseline screening ก็คือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เลยครับที่จะมาช่วยดูแลการใช้ยานี
1: ้
4: ถ้าใครยังเห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับน่าจะตีได้เลยครับ 100% ยาปลอมแน่นอน
2: This is Thai PBS podcastรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงหนี้เสียขาขึ้น NPL กลุ่ม SME พุ่ง 9.5% ซ้ำเติม GDP ไทยซึมเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดันจากการเติบโตที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องขณะที่ปัญหาหนี้เสียเริ่มส่งสัญญาณน่ากังวลโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่แม้ว่าภาพรวมทั้งหนี้ครัวเรือนไทยสถานการณ์หนี้ลดลงต่ำกว่า 90% ของ GDP หรือภาพรวมหนี้เสียโดยรวมของระบบธนาคารจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนักแต่หากเจาะลึกถึงลึกจะเห็นถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมอย่างมากโดยเฉพาะหนี้เสียของ SME ที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยและมีอัตราการจ้างงานสูงสุดของไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับธุรกิจว่ามุมเศรษฐกิจปัจจุบันกำลังอยู่ภาวะโตซึมลงมาเรื่อยๆจากอดีตเคยตบโตระดับ 5% ลดลงมาละ 4% 3% ก่อนปี2569คาดว่าการขยายตัว 2.3% แม้ดีกว่าช่วงเริ่มต้นของสงครามที่เคยประเมินเศรษฐกิจอาจโต 1.5-1.6% แต่ยังต่ำกว่าศักยภาพที่ควรโตได้ 2.7-3% มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่ามีความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทยปัจจุบันมาจากเงินเฟ้อที่มาจากความผันผวนตามสถานการณ์โลกและต้นทุนพลังงานปัญหาหนี้เสียหรือ NPL ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ระดับต่ำอย่างต่อเนื่องซึ่งยิ่งซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานตัวหนึ่งที่สะท้อนความอ่อนแอในระบบเศรษฐกิจไทยคือปัญหาหนี้เสียปัจจุบัน NPL ของระบบโดยรวมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเพิ่มจาก 2.85 เป็น 2.97% ในเดือนพฤษภาคม2569และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากเศรษฐกิจยังโตต่ำจุดน่ากังวลมากสุดคือการกระจายตัวของหนี้เสียที่ต่างกันระหว่างธุรกิจแต่ละขนาดโดย NPL ของ SME อยู่ที่ 9.5% ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่มี NPL เพียง 1.5% ตัวเลขที่ต่างกันมหาศาลสะท้อนถึงให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของธุรกิจขนาดเล็กจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: วิธีการแก้ไขพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองของเด็กๆข้อหนึ่งต้องไม่บีบบังคับหาคำตอบของลูกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาหลีกเลี่ยงการบีบบังคับนะคะให้เขาไปกอดและถามเขาด้วยอารมณ์ความเป็นห่วงแทน 2. หยุดการใช้ความรุนแรงและเลือกที่จะพูดคุยกับเขาด้วยเหตุผลเราต้องอ่อนโยนกับลูกหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน 3. หลีกเลี่ยงสื่อต่างๆที่มีเนื้อหาความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงสื่อที่มีเนื้อหาความรุนแรงและหากเขาเล่นโทรศัพท์เราควรจำกัดการเข้าถึง 4. หมั่นเอาใจใส่พฤติกรรมของเขาการพูดคุยด้วยเหตุผลและมีความจริงจังแต่อ่อนโยนจะเป็นวิธีการที่ดีในการแก้ไขพฤติกรรมสุดท้ายอาจจะต้องเข้าหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวเด็กที่มีพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงจนคุณพ่อคุณแม่รับมือไม่ไหวควรเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์นะคะ
11: ในปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
12: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
13: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
14: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
13: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
14: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสม

0: ็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดี
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะมีเรื่องราวสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราพร้อมให้เราได้เรียนรู้นะคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องที่อยู่จวกไก่ก็ไกลจวกไก่ก็ไกลนะคะก็เราก็เห็นเขาอยู่ทุกวันแต่เราอะคว้าเขาไม่ถึงหรอกถึงแม้ว่าเราจะได้ไปเห็นใกล้ๆแต่เราไม่มีโอกาสจะคว้าได้วันนี้ชวนการเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าค่ะไปมองดูก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อได้ว่าน้องๆหลายๆคนเด็กๆเนี่ยนะคะคงอยากจะจับมันยิ่งพอเวลาได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินนะคะได้เห็นมันอยู่ใกล้ๆหรือว่าเวลาที่เครื่องบินเนี่ยขับทะลุก้อนเมฆไปรู้สึกอยากจะไปจับมันจังเลยว่ามันจะนุ่มนิ่มเหมือนอย่างที่เราเห็นไหมเนาะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับก้อนเมฆกันค่ะก้อนเมฆเนี่ยก็คือกลุ่มของละอองน้ำขนาดเล็กนะคะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศค่ะแต่เมฆชั้นสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กค่ะโดยปกติน้ำบริสุทธิ์และไอน้ำโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้แต่หยดน้ำแล้วก็ผลึกน้ำแข็งมีพื้นผิวค่ะซึ่งสะท้อนแสงทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นก้อนสีขาวและในบางครั้งค่ะมุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆที่อยู่ข้างเคียงนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของความหนาแน่นของหยดน้ำก็อาจจะทำให้เรามองเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นเมฆบางอันเป็นสีขาวเมฆบางอันเป็นสีเทานะคะโดยเมฆเนี่ยเกิดขึ้นโดยมี2รูปร่างลักษณะค่ะจะมีเป็นเมฆก้อนกับเมฆแผ่นอาจจะต้องลองเงยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะไปดูก้อนเมฆกันดูนะคะมีเมฆเป็นก้อนๆกับเมฆที่เป็นแผ่นๆเมฆก้อนจะเรียกว่าเมฆคิวมูลัสค่ะส่วนเมฆแผ่นจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าหากเมื่อไรนะคะที่เมฆก้อนลอยชิดติดกันเราจะนำคำสองคำนี้มาต่อกันค่ะจะเรียกเขาว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัสค่ะส่วนในกรณีที่เป็นเมฆฝนเราจะเพิ่มคำสร้อยให้เขาไปค่ะว่านิมโบหรือว่านิมปัสค่ะซึ่งแปลว่าฝนนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกก้อนเมฆที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองว่าคิวมูโลนิมปัสค่ะส่วนเมฆที่ทำให้ฝนตกปล่อยๆจะเป็นเมฆแผ่นๆเนาะเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าเมฆก้อนคือคิวมูลัสพอเป็นเมฆฝนด้วยมีนิมโปหรือนิมปัสก็เลยเอาคิวมูลัสกับนิมปัสมารวมกันเป็นคิวมูโลนิมปัสค่ะส่วนเมฆแผ่นเมฆแผ่นมีชื่อเรียกว่าสตาร์ดัสเราเอามารวมกับคำที่บอกถึงความเป็นเมฆฝนคือนิมโปนั่นก็จะกลายเป็นเมฆนิมโปสตาร์ดัสค่ะเราได้ทำความรู้จักกับชื่อของก้อนเมฆกันไปบ้างแล้วเนาะทีนี้มาดูกันค่ะว่านักอุตุนิยมวิทยาแบ่งเมฆออกเป็น3ระดับด้วยกันเป็นเมฆชั้นต่ำชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงค่ะหรือจะเรียกเป็นเลเวลก็ได้คือเลเวล1เลเวล2เลเวล3เรามาดูกันค่ะว่าเมฆแต่ละเลเวลเป็นยังไงกันเมฆชั้นต่ำเนี่ยนะคะก็คือเขาวัดจากระดับความสูงค่ะสูงจากพื้นดินไม่เกิน2กิโลเมตรมีเมฆแบบนี้ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะคือเมฆสตาร์ดัสเมฆคิวมูลัสเมฆสตาร์โตคิวมูลัสเมฆนิมโบสตาร์ดัสและเมฆคิวมูโลนิมปัสค่ะโดยนัก อุตุนิยมวิทยาถือว่าเมฆคิวมูลัสและคิวมูโลนิมบัสเนี่ยนะคะจะเป็นเมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่งซึ่งจะมีฐานเมฆอยู่ในชั้นระดับต่ำแต่ยอดเมฆอาจจะสูงได้นะคะส่วนเมฆชั้นกลางเมฆชั้นกลางดูจากระดับความสูงที่ 2-6 กิโลเมตรพอเมฆที่อยู่ชั้นนี้เราจะเติมคำเรียกให้เขาค่ะคืออัลโตแปลว่าชั้นกลางเอาไว้ข้างหน้าของเขาถ้าเป็นเมฆแผ่นชั้นกลางเมฆแผ่นคือสตาร์ตัสอยู่ชั้นกลางคืออัลโตเมฆแผ่นชั้นกลางก็จะคืออัลโตสตาร์ตัสค่ะเมฆก้อนชั้นกลางก็คืออัลโตคิวมูลัสค่ะเมฆชั้นกลางต้องบอกเลยค่ะว่ามีความหนาแน่นพอที่จะบดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นสีเทาค่ะส่วนอีกชั้นหนึ่งคือเมฆชั้นสูงอันนี้อยู่ระดับมากกว่า6กิโลเมตรขึ้นไปเลยค่ะจะมีชื่อเรียกว่าเซอร์โรแปลว่าชั้นสูงเราก็จะเติมเซอร์โรไปถ้าเป็นเมฆแผ่นชั้นสูงเราจะเรียกว่าเซอร์โรสตาร์ตัสค่ะถ้าเป็นเมฆก้อนชั้นสูงเราก็จะเรียกว่าเซอร์โรคิวมูลัสค่ะและนอกจากนี้ยังมีเมฆอีกแบบนึงค่ะที่ลักษณะเหมือนขนนกเราจะเรียกเขาว่าเมฆเซอรัสค่ะเรามาดูลักษณะของเมฆแต่ละแบบกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงกันถ้าเรามองขึ้นไปนะคะวันที่ท้องฟ้าอากาศดีจะมีเมฆเซอรัสค่ะอย่างที่บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆขนนกนะคะคือเมฆเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียดสีขาวคล้ายปุยขนสัตว์หรือว่าเป็นเลื่อมเป็นเงานะคะอาจจะเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆหรือเป็นแถบๆก็ได้จะไม่มีเงาเมฆจากเมฆชนิดนี้นะคะเมฆชนิดต่อมาค่ะเซโรคิวมูลัสนะคะเมฆชนิดนี้ก็บ่งบอกถึงเวลาอากาศดีเหมือนกันที่เราจะเห็นเป็นหย่อมเป็นแผ่นๆเป็นริ้วๆนะคะเป็นชั้นบางๆสีขาวคล้ายกับมีก้อนเมฆก้อนเล็กๆเนี่ยที่อยู่ติดกันหรือแยกๆกันนะคะเมฆลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะเกาะให้เกิดปรากฏการณ์วงแสงรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์ทรงกรดหรือปรากฏการณ์แถบสีหรือว่ารุ้งได้ค่ะต่อมาเมฆเซโรสเตตัสนะคะเซโรสตาตัสเนี่ยเมฆลักษณะนี้ไม่ทำให้เกิดน้ำฟ้ามีลักษณะโปร่งแสงเลยจะคล้ายๆกับเป็นม่านบางๆขาวๆกระจุยกระจายบางๆอะค่ะสามารถมองเห็นขอบดวงอาทิตย์ผ่านเมฆแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเมฆแบบนี้เนี่ยไม่มีเงาเมฆนะคะจะสังเกตได้ว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเราจะไม่เห็นเงาเมฆจากเขานะคะต่อมาพอเป็นพวกเมฆชั้นกลางพวกอัลโตคิวมูลัสค่ะเมฆชนิดนี้ก็ไม่ทำให้เกิดน้ำฟ้าจะบ่งบอกถึงลักษณะอากาศดีได้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่หลังพายุฝนจะมีเป็นเมฆก้อนเล็กๆเป็นหย่อมๆค่ะคล้ายๆกับเกล็ดก้อนกลมหรือว่าม้วนๆมีทั้งสีเทาหรืออาจจะมีหลายๆสองสีอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งอาจจะคล้ายๆปุยนุ่นนะคะซึ่งจะประกอบด้วยละอองน้ำจำนวนมากทำให้เกิดปรากฏการณ์วงแสงรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์ทรงกรดได้ค่ะเมฆอัลโตสตาร์ตัสค่ะเมฆชนิดนี้นะคะมีลักษณะเป็นปุยแผ่นหรือเนื้อเดียวกันพบได้ทั้งสีเทาหรือสีฟ้าอ่อนค่ะอาจทำให้เมื่อมองดวงอาทิตย์แล้วอาจจะเห็นเป็นแบบหลัวๆหรือเหมือนมองผ่านกระจกฟ้านั่นเองนะคะถ้าจะนึกถึงก็จะเหมือนแบบช่วงที่เมฆเยอะๆหลัวๆนะคะเมฆนิมโบสตาร์ตัสค่ะเมฆนี้จะเป็นเมฆฝนเป็นแผ่นสีเทาเลยค่ะก็สตาร์ตัสเป็นเมฆแผ่นเนาะก็จะเป็นแผ่นค่ะสีเทาเพราะจะทำให้เกิดฝนตกพรำๆนั่นเองค่ะก็เมฆแบบนี้จะทำให้ท้องฟ้าดูสลัวเนื่องจากว่ามีความหนาแน่นบดบังดวงอาทิตย์ได้เมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะอันนี้เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นเมฆก้อนๆกลมๆใหญ่ๆนะคะก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองหนักลมกระโชกแรงได้เลยค่ะเป็นเมฆขนาดใหญ่มากก้อนใหญ่หนาทึบก่อตัวในแนวตั้งนะคะสูงขึ้นไปจากฐานเมฆเนี่ยสูงขึ้นไปได้เลยค่ะพื้นที่ครอบคลุมได้ทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของเมฆแต่ละแบบนะดังนั้นแล้วค่ะเพียงเราแค่สังเกตก้อนเมฆนะคะเราก็อาจจะรู้ได้ว่าฝนกำลังจะตกหรือเปล่าเนาะคือเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะยิ่งถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะวางแผนเตรียมตัวได้ดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะง่ายค่ะเราสามารถเช็ค พยากรณ์อากาศจากสมาร์ทโฟนได้แต่รู้ไหมคะว่าเราเพียงเงยหน้าขึ้นไปมองใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้จักกับเมฆเพิ่มมากขึ้นแล้วเราลองมองดูก้อนเมฆแล้วถ่ายอากาศได้ด้วยตนเองเลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้อากาศน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเมื่อเราได้รู้จักกับก้อนเมฆกันไปแล้วว่าเขาคือกลุ่มละอองของน้ำขนาดเล็กที่มาอยู่รวมกันแล้วเมฆแบบไหนที่จะทำให้เกิดฝนอย่างที่บอกค่ะเมฆที่จะทำให้เกิดฝนก็คือเมฆที่เขามีชื่อนิมโปนิมปัสค่ะ

0: เนี่ยจะยังไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองเมฆจะเป็นสีเทาทำให้ฟ้าดูสลัวสลัวแต่ถ้าเจอเจ้าเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเมฆก้อนใหญ่นะคะที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองอันนี้จะทำให้เกิดลมกระโชกแรงนะคะหรือว่ามีลูกเห็บอันนี้เป็นเมฆขนาดใหญ่ก้อนคึบเลยค่ะ
1: คิสตาระดี
0: ตั้งสูงสันนะคะจากฐานเมฆจะมืดครึ้มมาเลย
2: ไม่ยอม
0: รับเราเห็นแบบนี
2: ้ฝน
0: ตกแน่ๆฝนตกแบบ
2: ไม่กระทำความรุนแรง
0: แน่ด้วยใช่ไหมคะ
2: Stop
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของ
2: ความร
0: ุ
2: นแรง
0: ค่ะทำความรู้สึกเขา
2: และบุคคลในครอบครัว
0: สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะ
2: เราเห็นการความรุนแรง
0: สังเกตแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
2: ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
0: ในว
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้ลองไปเงยหน้าสังเกตก้อนเมฆกันดูค่ะว่าเมฆที่เราเห็นอยู่นี้น่าจะเป็นเมฆชื่ออะไร
2: ทางสังคม
0: ค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะมาติดตามกันได้นะคะมีสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับช่วงนี้เวลาของคิดสาระดีหมดแล้วค่ะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Seyuk, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุกซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Seyuk as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุกเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Seyuk started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers.
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Seyuk studied very hard, hoping to apply the knowledge to help his people.
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One dayPrince Seyuk heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Seyuk wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: เจ้าชายอยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However,

0: ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become rivals.
1: เพราะหากอาณาจักรเหล่านั้นฟื้นตัวได้เร็วพวกเขาก็อาจกลายมาเป็นคู่แข่งในอนาคต
0: Though the minister's idea was rational, helping those in need was more important.
1: แม้คำทัดทานจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
0: Prince Sayuk decided to send out help using his own savings.
1: เจ้าชายจึงตัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
0: His decision created anger amongst the ministers.
1: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
0: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
1: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
0: Sayuk felt sorry for upsetting his people.
1: แม้เจ้าชายจะเสียใจที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
0: He took a deep breath and tried to focus and think it over.
1: แต่เมื่อพระองค์สูดลมหายใจเข้าช้าๆอย่างมีสติพร้อมกับพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำ
0: He figured out that it was the right thing to do.
1: พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว

0: years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุก
0: The people got infected. Animals died, and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: It was a calamity.
1: ณช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด
0: Then Prince Sayuk's good deeds paid off.
1: น้ำใจอันงดงามของเจ้าชายเซยุกก็ส่งผลให้ทุกคนได้ประจักษ
0: ์ The surrounding countries sent out medical teams, food, animals, and seeds to help Prince Sayuk heal his beloved country.
1: อาณาจักรข้างเคียงได้ส่งหน่วยแพทย์ข้าวปลาอาหารและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
0: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
1: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย
0: ์ When the situation got betterThe ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk.
1: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
0: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk.
1: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี
0: ้ The great king who had been watching for so long eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk
1: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชเป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
0: The King of Greatest Mercy
1: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง

0: Prince Sayuk Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Horizon Horizon Horizon
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince Prince Prince
1: เจ้าชาย
0: Knowledge No Le Knowledge
1: ความรู
0: ้ Complain Complain Complain
1: บ่นต่อว่า
0: Seed Seed Seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: People People People
1: ประชาชน
0: Pandemic Pandemic Pandemic
1: โรคระบาด
0: Rapidly Rapidly Rapidly
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover Recover Recover
1: ฟื้นคืน
0: Situation Situation Situation
1: สถานการณ
0: ์ Throw Throw Throw
1: บัลลังก
0: ์ Mercy Mercy Mercy
1: Me

0: Prince Sayuk. Story by Nambun Nambinbun. Illustrations by Metui Jirapong. Translated by Periya Pongsarigan and John Viano. Published by Satapon Books and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงสาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่

0: ศนศึกษาพาเหงื่อตกคุณครูบอกข่าวดีกับเด็กๆว่าสัปดาห์หน้าจะได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่กระต่ายตื่นเต้นคุยโวกับเสือน้อยว่าเสือน้อยรู้ไหมว่าจังหวัดเชียงใหม่หนาวมากคุณแม่ซื้อเสื้อกันหนาวมาใหม่ๆยังไม่เคยใส่เลยเสือน้อยพูดยียวนว่า
1: ตอนนี้อากาศร้อนจนเหงื่อไหลเลยเชียงใหม่อาจจะร้อนก็ได้นะ
0: กระต่ายเถียงกลับว่าคุณแม่เคยบอกว่าช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นแม้แต่ยอดหญ้ายังมีแม่คะนิ้งเกาะเสือน้อยสงสัยว่าจะมีแม่คะนิ้งเกาะบนยอดหญ้าไหมอากาศแบบนี้พอถึงวันเดินทางไปทัศนศึกษาเด็กๆทุกคนเตรียมตัวมาเข้าแถวกระต่ายรีบหยิบเสื้อกันหนาวตัวใหม่มาสวมใส่แม้ว่าอากาศร้อนจนเหงื่อออกกระต่ายพูดว่าที่นี่อากาศร้อนรอให้ถึงเชียงใหม่ก่อนอากาศน่าจะหนาวพอมาถึงเชียงใหม่ตอนกลางวันเสือน้อยท้วงขึ้นว่า
1: ไม่เห็นจะหนาวเลยกระต่ายเข้าใจผิดหรือเปล่าก
0: ระต่ายตอบว่ากลางวันอากาศร้อนตอนเย็นอากาศจะหนาวขึ้นแสงแดดสาดส่องกระต่ายเริ่มเหงื่อออกจึงถอดเสื้อหนาวออกกระต่ายแปลกใจว่าช่วงฤดูหนาวแต่ทำไมอากาศช่วงกลางวันถึงร้อนขนาดนี้คุณครูพาเด็กๆ เดินชมช้างและสังเกตเห็นว่าอากาศร้อนจนทำให้ช้างมีอาการหงุดหงิดคุณครูแนะนำเด็กๆว่า
2: อย่าไปแย่ช้างเด็ดขาดนะถ้าช้างโมโหขึ้นมาเด็กๆจะอันตรายได้อากาศแปรปรวนแบบนี้เกิดจากสภาวะโลกร้อน
0: กระต่ายสงสัยจึงยกมือถามคุณครูว่า
3: คุณครูคะสภาวะโลกร้อนคืออะไรคะ
0: คุณครูอธิบายว่า
2: สภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์โลกไม่สามารถระบายความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกไปได้อุณหภูมิโลกจึงสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นทำให้สภาพอากาศแปรปรวนและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอุณหภูมิโลกสูงขึ้นมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากกว่าปกติถ้าก๊าซเรือนกระจกมากจะทำให้โลกร้อนขึ้นก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมาจากแหล่งต่างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ปล่อยไอเสียการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นโลกจึงร้อนมากขึ้นสัตว์หลายชนิดไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแหล่งอาหารและล้มตายโลกร้อนขึ้นส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของมนุษย์ด้วย
0: คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังกระต่ายฟังแล้วถอนหายใจ
3: เฮ้ยถ้าปล่อยให้โลกร้อนแบบนี้คงไม่ดีแน่จะแก้ไขได้อย่างไรดีคะ
0: คุณครูสอนเด็กๆว่า
2: เด็กๆสามารถช่วยกันลดโลกร้อนได้เช่นเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
3: กระต่ายทำได้แน่นอนค่ะว่าแต่เย็นนี้ขอให้อากาศเย็นลงเถอะอยากใส่เสื้อกันหนาว
0: กระต่ายเอ่ยด้วยแววตาเปล่งประกาย
3: กระต่ายอยากเห็นทุกคนมาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้โลกของเราน่าอยู่กันเถอะ
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด
5: ็
4: ก
5: เนี่ยน้อยได้ข่าวว่าลูกเธอน่ะเรียนเลขอ่อนมากเลยไม่ใช่หรอทำไมยังอนุญาตให้ไปเรียนทำขนมล่ะแทนที่จะไปเรียนพิเศษมันจะไม่ดีกว่าหรือไง
6: โอ้ยพี่เต้น้อยไม่อยากบังคับจิตใจลูกนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็นำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นแหละพี่
7: ฉีกทุกกรอบทางความคิดเพื่อพิชิตในสิ่งที่คุณชอบเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง
8: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับ ับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
12: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
13: สวัสดีค่ะพี่ที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนานมีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
12: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
14: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
15: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
16: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
15: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
16: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
15: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
16: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
15: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
17: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
18: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันนะครับว่าข่าวต่างๆนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันนะครับก็ล่าสุดทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ฝากข้อมูลนี้นะครับไปถึงพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าใครที่เป็นสายวิ่งนะสายวิ่งวิ่งออกกำลังกายนะจะมีโครงการต่างๆใช่ไหมนะกระแสวิ่งตอนนี้มาแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นกระแสวิ่งที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็สะสมระยะทางระยะการวิ่งอะไรเหล่านี้นะครับตอนนี้ใครเป็นสายวิ่งต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้มิจฉาชีพกลับมาชวนวิ่งนะแลกข้อมูลส่วนตัวนะกระแสไหนแรงนะกระแสไหนที่เป็นประชาชนฮิตอ่ะมิจฉาชีพก็ไม่แพ้กันครับก็สร้างกระแสตามเลยนะครับสร้างเพจปลอมให้ลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลนะครับข ขอข้อมูลการลงทะเบียนนะไปเอาข้อมูลของเรานะครับหวังจะได้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อนะครับดังนั้นใครที่เป็นสายวิ่งก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีนะว่าลิงก์นั้นเป็นอย่างไรนะครับมิจฉาชีพหรือไม่นะครับเอ๊ะเราจะรู้อย่างไรนะไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเพจนะก็จะมีโพสต์ชวนร่วมกิจกรรมนะแล้วก็ส่งลิงก์ลงทะเบียนปลอมมอบรางวัลฟรีตามเป้านะครับหลอกเก็บข้อมูลแล้วก็สวมรอยนะไปหลอกต่อนะครับดังนั้นท่านใดที่เป็นนักวิ่งนะสายวิ่งนะครับก่อนลงทะเบียนทุกครั้งตรวจสอบผู้จัดงานแล้วก็เว็บไซต์ให้แน่ใจทุกครั้งนะครับอย่าคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือครับหรือกรอกข้อมูลสำคัญโดยไม่ตรวจสอบนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเพจนั้นเป็นเพจจริงเพจปลอมนะเดี๋ยวนี้ดูยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Facebook นี่แหละเอาจริง Facebook ก็ตัวดีนะครับใครก็ได้ปลอมเป็น Facebook นะหน่วยงานก็ได้เอาโลโก้มาใส่ได้หมดเลยครับนะถึงบอกว่าตอนนี้ต้องมีหน่วยงานรัฐอ่ะเข้ามาจัดการเจ้า Facebook หน่อยนะครับว่าใครที่จะเปิด Facebook คนที่จะมีเขาเรียกว่าจำกัดคนอ่ะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคนหนึ่งเปิดเป็นร้อยเพจพันเพจยังได้เลยอยู่ตามนี่ก็เปิดได้เงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องนะก็ฝากไว้นะส่วนหนึ่งฝากให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและอีกสำคัญหนึ่งเนี่ยส่วนสำคัญก็คือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรที่ส่งเข้ามานะครับเป็นคลิปวิดีโอก็ตามเป็นอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อ AI สร้างภาพได้หมดเลยครับ AI หลอกเป็นตัวเราได้เลยนะครับดังนั้นก็ต้องตั้งสตินะก่อนที่จะเชื่อครับดูได้แต่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งกรอกข้อมูลอย่าเพิ่งโอนเงินนะครับก็ฝากกันไว้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันยิ่งพัฒนานะเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลกลุ่มมิจฉาชีพก็เอาเรื่องดีๆนั่นแหละครับมาหลอกลวงประชาชนกันนะครับก็ฝากกันไว้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โทษหนักจริงจับรัฐบาลย้ำห้ามดัดแปลงรถโดยสารฝ่าฝืนโดนทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลย้ำห้ามดัดแปลงรถโดยสารมีความผิดทั้งจำทั้งปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 50,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยบังคับใช้ประกาศการแก้ไขและดัดแปลงตัวถังและโครงคัดซีรัฐบาลย้ำห้ามดัดแปลงรถโดยสารฝ่าฝืนทั้งจำทั้งปรับ30กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืนด้วยกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยได้ออกประกาศกรมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร2518และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถฉบับที่2พุทธศักราช2568โดยประกาศทั้ง2ฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเพื่อมั่นใจว่ารถโดยสารบนท้องถนนมีโครงสร้างรถที่มีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุดโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถโดยสารหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถหรือโครงคัดซีต้องดำเนินการใน3ส่วนสำคัญดังนี้ก่อนดำเนินการผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถต้องยื่นขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังหรือโครงคัดซีรถกับกรมการขนส่งทางบกก่อนที่จะเริ่มดำเนินการดัดแปลงทุกครั้งโดยต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและตัวถังที่สำคัญโดยเฉพาะภาพถ่ายสภาพรถก่อนทำแบบแปลนรูปร่างและหนังสือรับรองการออกแบบจากวิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปจบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอบจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับนักร้องที่เติบโตมาจากเวทีการประกวดค่ะนอกจากน้ำเสียงที่ทรงพลังของเธอแล้วเธอยังร้องเพลงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำและได้อารมณ์ค่ะคุณแก้มวิชญานีเตียกลิ่นไปพูดคุยกับเธอกันนะคะว่าเธอมีวิธีการในการอ่านเขียนถูกพูดชัดอย่างไร
1: แก้มวิชญานีเปียกลิ่นคนสื่อของเราวันนี้เป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรกด้วยพลังเสียงและเทคนิคการร้องที่หลากหลายรวมถึงการร้องเพลงได้หลากหลายแนวทำให้เธอเป็นดาวในดวงใจแฟนเพลงอยู่จนทุกวันนี้
2: สำหรับแก้มนะคะการร้องเพลงก็คือแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารให้คนฟังรู้สึกตามที่เราอยากจะสื่อสารออกมาตามเนื้อเพลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความไพเราะของเพลงที่เราจะต้องร้องออกมาชัดถ้อยชัดคำของภาษาไทยเพราะว่าร้องภาษาไทยเราก็ต้องร้องให้ชัดให้คนฟังรู้ว่าเราต้องการร้องคำไหนออกมาให้มันชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ว่าชัดแบบชัดเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงความเป็นภาษาไทยแต่ว่ามีความไพเราะในโน้ตและเมโลดี้ที่มันต้องไปด้วยกันด้วยค่ะอย่างคำวัยรุ่นคำสแลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุ้งฟริ้งจุงเบยหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นคำฮิตอะค่ะคิดแป๊บนึงมันก็ไปมันใช้ได้แต่ว่ามันเป็นกาลเทศะมากกว่าสำหรับแก้มค่ะเราเป็นคนไทยเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้บอกว่ารับภาษาอื่นไม่ได้ภาษาอังกฤษจำเป็นเพราะเราต้องใช้สื่อสารกับทั่วโลกภาษาอื่นๆภาษาที่3ภาษาที่4จีนนู่นนี่นั่นเราเรียนได้ค่ะแต่เราต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าภาษาของเราสวยงามมากๆมันยากไหมมันยากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราจริงๆค่ะ
3: ประโยชน์ของภาษาคือเราใช้เพื่อการสื่อสารครับถ้าเราอยากจะให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองครับถ้าเราใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยต่อการสื่อสารของเราถ้าเราไม่อยากจะสื่อสารผิดพลาดเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับผม
0: ร้องเพลงให้ไพเราะต้องร้องให้ถูกตัวโน้ตถูกจังหวะการพูดหรือการอ่านภาษาไทยก็เช่นเดียวกันค่ะต้องพูดให้ชัดเจนและถูกต้องถ้าทำได้แบบนี้รับรองค่ะว่าสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงใจแน่นอนมาร่วมรักษาภาษาไทยด้วยวิธีการง่ายๆอ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับเราในรายการสื่อสารไทยค่ะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: ส
4: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชาระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าการสหกรณ์มั่นคงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืนโดยมีพันธกิจในการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทั่วไปพร้อมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งสนับสนุนด้านการเงินสารสนเทศเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมไปถึงการเสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างกระบวนการของการสหกรณ์ให้เกิดความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์สินค้าพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการยกระดับพัฒนาปรับปรุงและช่วยเหลือสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานไปสู่มาตรฐานชั้นดีรวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NSK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NSK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่ากระทรวงได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการซื้อเงินเยนของญี่ปุ่นโดยประสานงานกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเชื่อกันว่าการรวมแทรกแซงดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากถึง5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวนี้ผลักให้เงินเยนแข็งค่าที่สุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งจากระดับที่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ40ปีนางคาตายามะออกแถลงการยืนยันปฏิบัติการร่วมดังกล่าวในวันจันทร์ที่3สิงหาคมและได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนางคาตายามะกล่าวว่ากระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกำลังติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการแทรกแซงร่วมเพิ่มเติมในอนาคตนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ากระทรวงของเขาจะไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมการแทรกแซงเพิ่มเติมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยโดยกล่าวว่าอย่างที่ทราบกันดีค่าเงินเยนของญี่ปุ่นกำลังอ่อนค่าลงและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยและเราอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นเสมออุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ที่3สิงหาคมในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งพึ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองคุมาโมโตะมีอุณหภูมิสูงสุด 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อเวลา 14:24 ตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นสถิติอุณหภูมิสูงสุดก่อนหน้านี้ของจังหวัดคุมาโมโตะคือ 39.6 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2556สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันทุกรูปแบบเพื่อป้องกันฮีทสโตรกรวมถึงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการทำความสะอาดและอยู่ในที่เย็นสบายในช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดประกาศว่าหญิงในช่วงวัย70ปีเสียชีวิตขณะหลบภัยในรถยนต์หลังเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือฮีทสโตรกท่ามกลางสภาวะที่มีแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นสำนักงานยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อาจมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7จนถึงประมาณวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มและบ้านเรือนพังทลายในพื้นที่ที่ประสบแผ่นดินไหวรุนแรงจนถึง 7:30 ของวันจันทร์ที่3ทางการจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในจังหวัดแล้ว38คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวสมาคมนานาชาติคุมาโมโตะได้เปิดบริการให้คำปรึกษาหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมบริการนี้ตอบรับคำถามต่างๆรวมถึงไม่ทราบว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ไหนควรทำอย่างไรเมื่อบ้านได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตลอด24ชั่วโมงใน22ภาษารวมถึงภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายหมายเลขโทรศัพท์มีดังนี้080-4275-4489และ070-5696-4810นอกจากนี้ยังสามารถส่งคำปรึกษาผ่านแบบฟอร์มคำปรึกษาบนเว็บไซต์ของสมาคมและผู้ส่งสามารถรับคำตอบได้ทั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

อิหร่านยังคงยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศว่าเขาจะยกเลิกการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก็ตามมีรายงานว่านายทรัมป์วางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็วแต่เขากล่าวว่าเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกแผนดังกล่าวแบบมีเงื่อนไขประธานาธิบดีสหรัฐเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมว่าอิหร่านและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางได้ขอให้สหรัฐระงับการโจมตีใดๆก็ตามเนื่องจากขอบเขตของข้อตกลงนั้นเห็นพ้องกันเรียบร้อยแล้วข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีและอย่างสมบูรณ์และการยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากอิหร่านนายทรัมป์เขียนว่าจากคำร้องขอดังกล่าวเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของอิหร่านว่าอิหร่านมองว่าคำแถลงล่าสุดของศัตรูเป็นการคุกคามที่แท้จริงและน่าเชื่อถือแม้ว่าจะมีการนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางจิตวิทยามีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านจะไม่ยอมถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวหรือยอมอยู่นิ่งเฉยโดยเสริมว่าจะเพิ่มความพร้อมทางทหารและเสริมสร้างการป้องปรามให้แข็งแกร่งขึ้นภูมิภาคโทโฮกุทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเผชิญฝนตกหนักในบางพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเนื่องจากอากาศอุ่นและชื้นเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบความกดอากาศต่ำและแนวปะทะอากาศทำให้เมฆฝนก่อตัวขึ้นในเขตหนึ่งของเมืองโอชูจังหวัดอิวาเตะพื้นที่นาข้าวขนาดใหญ่ถูกน้ำท่วมถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมเนื่องจากแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำคิตากามิซึ่งไหลผ่านเมืองโอชูมีระดับน้ำสูงจนล้นตลิ่งโดยมีกระแสน้ำสีน้ำตาลขุ่นไหลเชี่ยวกรากลงสู่ปลายน้ำเมืองนี้ได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนทั้งหมด 11,908 คนใน 4,778 ครัวเรือนใน4เขตของเมืองเจ้าหน้าที่ในเมืองโยโกเตะจังหวัดอากิตะกล่าวว่านับจนถึงเวลา 10:30 นาทีของวันอาทิตย์ที่2อาคารบ้านเรือน4หลังถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันก็มีรายงานสะพานพังถล่มและดินถล่มด้วยในเขตหนึ่งของเมืองโยโกเตะผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เครื่องจักรหนักในการดันน้ำและดินออกจากถนนหญิงชราในช่วงวัย70ปีที่มาตรวจสอบบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านของพ่อแม่ของเธอกล่าวว่าเธอไม่เคยเจอฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ30ปีก่อน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะระเบิดหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เหตุไฟไหม้จากแบตเตอรี่แบบพกพามีจำนวนมากขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลคืนสีสันเดิมให้จิตรกรรมฝาผนังวัดโฮริวจิสวนสัตว์จัดบ่อน้ำให้ฝูงลิงป่าได้คลายร้อนและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นกระแสจากโชว์ปลาสเตอร์เจียนงับแขนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: โดยดุษณีอยู่ครู่หนึ่งหมู่พระภิกษุสงฆ์กราบทูลวิงวอนให้พระองค์ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามัคคเทวราชให้ฟังจึงประทับนั่งบนอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุสงฆ์ปูเตรียมไว้เริ่มตรัสเล่าเรื่องราวอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชปฐมบรมราชวงศ์นักบวชในอดีตชาติมีพระมหากษัตริย์พระนามว่ามัคคเทวราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหรัฐพระองค์ทรงอยู่ในวัยเยาว์เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างพระราชกุมารอยู่ประมาณ 84,000 ปีหลังจากนั้นจึงได้รับการอภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชอีกราว 84,000 ปีเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์จึงได้ขึ้นครองราชเสวยราชสมบัติเป็นเวลา 84,000 ปีครั้นขึ้นครองราชสมบัติทรงรับสั่งพนักงานภูสามาลาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นผมบนศีรษะของพระองค์งอกให้บอกพระเจ้ามัคคเทวราชทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมาครั้นการต่อมาเจ้าพนักงานภูสามาลาเห็นผมงอกบนพระเศียรของพระองค์แล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์รับสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำวางไว้ในพระหัตถ์ทรงทอดพระเนตรเห็นผมงอกแล้วเหมือนเห็นความตายปรากฏอยู่ที่พระนราธทรงดำริว่าถึงเวลาที่จะต้องบวชแล้วจึงพระราชทานบ้านสวยให้เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วตรัสเรียกพระโอรสองค์โตมาตรัสมอบราชสมบัติว่าลูกจงรับราชสมบัติปกครองบ้านเมืองพ่อจะบวชพระโอรสทูลถามถึงเหตุที่ทรงผนวดพระองค์จึงตรัสว่าผมงอกบนศีรษะของพ่อเป็นเทวทูตมาปรากฏบ่งบอกให้รู้ว่าพ่อแก่แล้วจึงเป็นเวลาที่พ่อจะต้องบวชพระองค์ทรงอภิเษกพระโอรสไว้ในราชสมบัติตรัสสอนว่าแม้ตัวลูกเองเมื่อเห็นผมงอกอย่างนี้แล้วก็จงบวชแล้วเสด็จออกจากพระนครทรงผนวดเป็นฤาษีในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่ตลอด 84,000 ปีก็สิ้นพระชนม์ไปเกิดในพรหมโลกแม้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคเทวราชพระองค์ต่อๆมาก็ปฏิบัติตามวงของปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชสืบต่อมายาวนานเกือบ 84,000 พระองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกแล้วก็ทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันแห่งนี้เจริญพรหมวิหารสี่ครั้นสิ้นพระชนม์ก็ไปเกิดในพรหมโลกกำเนิดพระเนมิราชบรรดาพระมหากษัตริย์ที่สืบต่อกันมาเกือบ 84,000 พระองค์นั้นพระเจ้ามัคคเทวราชที่ทรงเป็นต้นราชวงศ์กษัตริย์นักบวชซึ่งได้ไปเกิดในพรหมโลกก่อนกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตรวจดูวงของพระองค์ทราบว่าราชวงศ์ของพระองค์สืบทอดการออกบวชมายาวนานถึง 83,998 พระองค์ก็ทรงยินดีทรงพิจารณาต่อไปว่าจากนี้ไปราชวงศ์กษัตริย์นักบวชจะยังมีผู้สืบทอดอยู่อีกหรือไม่หรือว่าจะขาดศูนย์ราชวงศ์แล้วก็ทรงทราบว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายจะสิ้นสุดราชวงศ์นักบวชลงแต่เพียงเท่านี้ทรงคิดว่าตัวพระองค์เองควรจะสืบต่อราชวงศ์ของพระองค์จึงจุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลานครเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 83,999 แห่งราชวงศ์นักบวชเมื่อพระกุมารประสูติพระราชาตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายลักษณะพวกพราหมณ์ตรวจดูลักษณะแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารผู้สืบราชวงศ์นักบวชมาประสูติแล้วหลังจากพระกุมารพระองค์นี้จะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจากราชวงศ์นี้ออกบวชอีกต่อไปพระราชาสดับดังนั้นทรงดำริว่าพระโอรสพระองค์นี้เกิดมาเพื่อสืบราชวงศ์ดุจล้อรถนำรถให้เคลื่อนไปจึงขนานนามว่าเนมิกุมารแปลว่าพระกุมารผู้เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์พระเนมิกุมารมีอุปนิสัยน้อมไปในการบริจาคทานรักษาศีลและถืออุโบสถกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นอยู่ต่อมาพระชนกทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกก็พระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลามอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้วทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวัน ตามโบราณราชประเพณีนั่นเองครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระองค์อธิษฐานใจที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎรของพระองค์ให้ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูพระนคร4แห่งส่วนโรงทานอีก1แห่งให้ตั้งตรงกลางพระนครทรงมีพระราชอัธยาศัยน้อมไปในการให้ทานพระราชทานทรัพย์ที่โรงทานแห่งละ 100,000 กหาปณะรวมเป็นทรัพย์ที่บริจาคในแต่ละวันถึง 500,000 กหาปณะทรงรักษาศีล5เป็นประจำสมาทานรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระอุโบสถทรงนำอาณาประชาราษฎรให้ทานแสดงธรรมสั่งสอนให้ประชาชนทราบทางที่จะไปเกิดในสวรรค์กระตุ้นเตือนให้กลัวนรกประชาชนฟังพระบรมราโชวาทของพระองค์แล้วประพฤติธรรมให้ทานเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขประชาชนที่ทำตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าเนมิราชครั้นสิ้นชีวิตก็ไปบังเกิดในสวรรค์ขณะนั้นสวรรค์เต็มไปด้วยเหล่าเทวดาส่วนนรกเงียบเหงาเหมือนว่างเปล่าการนั้นหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงประชุมกันที่เทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเราเพราะอาศัยพระองค์แนะนำสั่งสอนพวกเราจึงได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์แม้ในโลกมนุษย์มหาชนก็สรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์เช่นกันเสียงเล่าขานสรรเสริญพระเนมิราชแผ่ไพศาลไปเหมือนน้ำมันที่เทราดลงกลางมหาสมุทรลอยฟ้องกระจายแผ่ไพศาลไปทั่วท้องน้ำเมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงบริจาคทานอยู่พระองค์ก็เกิดความสงสัยในทานว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันพระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำทรงเปื้อนเครื่องทรงของพระราชาออกหมดบรรทมบนที่นอนปูลาดที่พื้นหลับไปตลอด2ยามตื่นบรรทมในเวลาใกล้รุ่งสางทรงคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธิดำริว่าพระองค์ให้ทานเป็นจำนวนมากแก่มหาชนทั้งศีลก็รักษาระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อะไรมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงพิจารณาอยู่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยได้ขณะนั้นพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนบรรดุกรรมพลศิลาอาจก็แข็งกระด้างเท้าสักกะทรงพิจารณาถึงสาเหตุก็ทราบว่าพระเจ้าเนมิราชกำลังเกิดความสงสัยในอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์ว่าอย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงประสงค์จะทำให้พระเจ้าเนมิราชคลายความสงสัยจึงเสด็จมาตามลำพังเพียงพระองค์เดียวทำให้พระราชนิเวศส่องสว่างไปทั่วแล้วเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมของพระเจ้าเนมิราชแผ่รัศมีสว่างรุ่งเรืองสถิตอยู่ในอากาศพระเจ้าเนมิราชเห็นเช่นนั้นเกิดพระโลมชาติชูชันขนพองสยองกล่าวเพราะไม่เคยเห็นแสงสว่างเจิดจรัสเช่นนี้มาก่อนตรัสถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นเท้าสักกะจอมเทพเราไม่เคยเห็นรัศมีสุขสว่างเช่นนี้มาก่อนเลยเท้าสักกะทราบว่าพระเจ้าเนมิราชขนลุกชูชันจึงปลอบให้เบาพระทัยบอกให้ทราบว่าพระองค์คือเท้าสักกะเทวราชแล้วเชิญให้ถามปัญหาที่สงสัยพระเจ้าเนมิราชได้โอกาสจึงตรัสถามอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีพลานิสงส์มากกว่ากันท้าวสักกะตรัสว่าคนจะเกิดในขติยราชสกุลได้ต้องเคยประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต่ำจะเกิดเป็นเทวดาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นกลางและจะบริสุทธิ์ได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าใครๆจะได้มาด้วยการประกอบพิธีสวดอ้อนวอนผู้สละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าการให้ทานดังนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานท้าวสักกะเทวราชจึงทรงยกตัวอย่างพระราชาในอดีตมาแสดงแม้ทรงบริจาคทานเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ทรงตรัสว่าในการก่อนพระเจ้าทุทีปราชครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ทรงบริจาคทานมากมายครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรเท่านั้นส่วนพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสลราชพระเจ้ามุจลินทราชพระเจ้าพัคคีรสราชพระเจ้าอุสินนราชพระเจ้าตัฏฐกราชพระเจ้าอัสสัทธราชพระเจ้าปุถุทนราชก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงกว่ากามาวจรไปได้เช่นกันคนที่อยู่ตัวคนเดียวไร้เพื่อนไม่มีความเบิกบานใจไม่ได้ปีติจากความวิเวกถึงเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเทียบเท่าพระอินทร์ก็ยังชื่อว่าเป็นคนเข็นใจอยู่นั่นเองเพราะต้องอาศัยผู้อื่นจึงได้ความสุขครั้นยกตัวอย่างพระราชาในอดีตดังนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชได้ยกตัวอย่างฤาษีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกว่าเหล่าฤาษีทั้งหลายมียามะหนุฤาษีโสมะยาคะฤาษีมโนชะฤาษีสมุทะฤาษีมาคะฤาษีภรตะฤาษีกาลปุรคิตะฤาษีอังคีรสะฤาษีกัสสปะฤาษีกีสวัชชะฤาษีและอภัตติฤาษีเป็นต้นต่างสละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงสามารถก้าวข้ามสวรรค์ชั้นกามาวจรไปเกิดในพรหมโลกได้ท่านเหล่านี้อาศัยอยู่ที่บริเวณแม่น้ำสีทาอันกว้างใหญ่ในป่าหิมวันท้าวสักกะเทวราชเมื่อจะพรรณนาอนิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์ของเหล่าฤาษีให้พระเจ้าเนมิราชเกิดความเลื่อมใสจึงตรัสต่อไปว่าแม่น้ำสีทาไหลมาตามซอกเขาสุวรรณบรรพตเป็นแม่น้ำที่ใสมากแม้แต่เรือก็ข้ามได้ยากขนาดขนหางนกยูงตกลงไปก็จมลงถึงพื้นแม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่าสีทาที่ฝั่งแม่น้ำมีเขาสุวรรณบรรพตเปล่งแสงเรืองรองมีสีเหมือนเปลวเพลิงลุกไหม้โชติช่วงสุกสว่างอยู่ตลอดเวลามีต้นกฤษณางอกงามส่งกลิ่นหอมมีภูเขาน้อยใหญ่ทอดเทือกสลับซับซ้อนผืนป่างอกงามปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผลิดอกออกผลงามสล่างมีฤาษีรุ่นเก่าแก่ประมาณหมื่นรูปอาศัยอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการให้ทานด้วยการสำรวมระวังและการฝึกหัดตนเองอุปัฏฐากฤาษีเหล่านั้นผู้มีวัดปฏิบัติงดงามไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปลีกตนอยู่ผู้เดียวมีจิตเป็นสมาธิมั่นคงหม่อมฉันน้อมนมัสการหมู่ฤาษีเหล่านั้นผู้ปฏิบัติตรงถึงแม้จะมีชาติตระกูลหรือไม่ก็ตามสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม้เป็นคนในวรรณะหากไม่มีธรรมก็ต้องตกนรกผู้อยู่ในวรรณะทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ก็เพราะการประพฤติธรรมฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้บรรลุโลกิยะอภิญญา5และสมาบัติ8บางรูปไปภิกษาจารย์ถึงอุตรกุรุทวีปบางรูปนำผลชมพู่ใหญ่มาฉันบางรูปนำผลไม้หลากชนิดในป่าหิมวันมาฉันบางรูปไปภิกษาจารย์ที่ธนบางรูปไปภิกษาจารย์ที่นครต่างๆในชมพูทวีปแม้เช่นนั้นก็ไม่มีท่านใดยึดติดในรถฤาษีเหล่านั้นใช้เวลาให้หมดไปกับความสุขที่เกิดจากฌานอยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีรูปหนึ่งหอบมาบิณฑบาตที่กรุงพาราณสีทางอากาศท่านนุ่งห่มเรียบร้อยมีสายตาทอดลงเดินมาจนถึงประตูเรือนปุโรหิตปุโรหิตเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสในความสงบของท่านจึงนิมนต์ให้มาฉันที่บ้านตั้งใจอุปถากอยู่สองสามวันเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันแล้วจึงเรียนถามถึงที่อยู่ของท่านฤาษีบอกให้ทราบจึงถามต่อไปว่าอยู่รูปเดียวหรืออยู่กันหลายรูปปุโรหิตจึงทราบว่าที่ภูเขาแห่งนั้นมีฤาษีอยู่กันนับหมื่นล้วนแต่ทรงอภิญญา5และสมาบัติ8ทั้งนั้นปุโรหิตเกิดศรัทธาจิตน้อมไปในการออกบวชจึงขอให้ฤาษีพาไปบวชในที่นั้นด้วยฤาษีกล่าวว่าไม่สามารถบวชให้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ได้ปุโรหิตจึงบอกว่าจะกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตวันรุ่งขึ้นปุโรหิตเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวชพระราชาตรัสถามถึงสาเหตุที่จะบวชปุโรหิตกราบทูลว่าเห็นโทษในการครองเรียนและเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะจึงต้องการบวชพระราชาจึงทรงอนุญาตแต่เมื่อบวชแล้ว ขอให้หาโอกาสมาเยี่ยมพระองค์บ้างปุโรหิตรับพระบรมราชโองการแล้วถวายบังคมกลับเรียนสอนบุตรภรรยามอบสมบัติให้ถือบริขารนักบวชนั่งคอยฤาษีมารับฝ่ายฤาษีหอบมาทางอากาศรับปุโรหิตไปบวชในป่าหิมวันครั้นบวชแล้วให้ฤาษีปุโรหิตผู้บวชใหม่พักอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นนำภัตตาหารมาให้บริโภคแล้วบอกกสิณบริกรรมฤาษีปุโรหิตบวชได้ไม่นานก็บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8จากนั้นก็สามารถเที่ยวบิณฑบาตมาฉันได้ด้วยตนเองครั้นการต่อมาฤาษีปุโรหิตคิดถึงคำพระราชาว่าให้หาโอกาสไปเยี่ยมพระองค์บ้างจึงกราบลาฤาษีทั้งหลายเหาะไปกรุงพาราณสีเที่ยวบิณฑบาตไปจนถึงประตูพระราชวังพระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นก็จำได้ว่าเป็นปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จึงนิมนต์เข้าไปในพระราชนิเวศตรัสถามถึงที่อยู่ฤาษีปุโรหิตทูลตอบว่าอยู่ทางทิศเหนือใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาในระหว่างภูเขาสุวรรณบรรพตในป่าหิมวันพระราชาตรัสถามว่าท่านอยู่ที่นั้นรูปเดียวหรือมีฤาษีอื่นๆอยู่ด้วยฤาษีผู้เป็นอาจารย์ทูลให้ทรงทราบว่าในป่าแห่งนั้นมีฤาษีอยู่นับหมื่นรูปและท่านเหล่านั้นล้วนทรงอภิญญา5และสมาบัติ8พระราชาทรงสดับคุณสมบัติเหล่าฤาษีมีพระประสงค์จะถวายอาหารแก่ฤาษีทั้งหมดจึงแจ้งความประสงค์ให้ฤาษีปุโรหิตทราบฤาษีทูลว่าท่านเหล่านั้นไม่ยินดีในรถจึงไม่อาจนำท่านมาในที่นี้ได้ฤาษีปุโรหิตจึงทูลแนะนำพระราชาว่าหากมีพระประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีทุกรูปพระองค์ต้องเสด็จออกจากพระนครไปประทับแรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาจึงจะมีโอกาสได้ถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นด้วยแรงศรัทธาพระราชาจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจตุรงคเสนาไปจนสุดชายแดนพระราชอาณาเขตของพระองค์ฤาษีปุโรหิตนำพระราชาไปถึงฝั่งแม่น้ำสีทานทีโปรดให้ตั้งค่ายประทับแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำทูลเตือนพระราชาไม่ให้ประมาทแล้วเหาะไปที่อยู่ของตนและเหาะกลับมาในวันรุ่งขึ้นพระราชาถวายอาหารฤาษีผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วตรัสว่าวันรุ่งขึ้นพระองค์จะมีโอกาสได้ถวายอาหารแก่ฤาษีหมื่นรูปในป่าแห่งนี้หรือไม่ฤาษีปุโรหิตรับพระราชดำรัสแล้วกลับไปแจ้งให้ฤาษีทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าพาราณสีเสด็จมาประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสีทานทีมีพระราชประสงค์จะถวายอาหารแก่เหล่าฤาษีทั้งหลายจึงขอให้ไปยังค่ายหลวงรับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ฤาษีเหล่านั้นจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวงพระราชาเสด็จต้อนรับฤาษีเหล่านั้นแล้วอาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะทรงเลี้ยงดูหมู่ฤาษีให้อิ่มหนำด้วยอาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีทรงเกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นจึงนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกทรงถวายทานแก่ฤาษีหมื่นรูปโดยทำนองนี้ตลอดหมื่นปีโปรดให้สร้างนครในสถานที่นั้นให้ประชาชนประกอบเกษตรกรรมมหาบพิตรพระเจ้ากรุงพาราณสีในการนั้นมิใช่ใครอื่นคือหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานเพราะว่าครั้งนั้นได้บริจาคทานมากแต่ก็ไม่สามารถไปบังเกิดในพรหมโลกได้แต่ฤาษีทั้งหมดรับทานที่หม่อมฉันบริจาคก้าวล่วงสวรรค์ชั้นกามาวจรไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีพลานิสงส์มากกว่าการให้ทานขอพระองค์ทรงทราบตามที่กล่าวมานั้นเถิดท้าวสักกะเทวราชทรงถวายอนุสาสพระเจ้าเนมิราชว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าทานอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็อย่าได้ประมาทในธรรมทั้งสองจะทรงบริจาคทานและจงทรงรักษาศีลด้วยครั้นตรัสเช่นนี้แล้วก็เสด็จกลับวิมานของพระองค์ครั้งนั้นหมู่เทพยดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ทูลถามท้าวสักกะว่าพระองค์หายไปไหนมาท้าวสักกะตรัสตอบว่าพระเจ้าเนมิราชราชาแห่งกรุงมิถิลานครเกิดความสงสัยว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันเราจึงไปแก้ปัญหาให้พระองค์สิ้นสงสัยแล้วท้าวสักกะก็ได้ตรัสคุณของพระเจ้าเนมิราชอย่างมากมายให้หมู่เทวดาฟัง หมู่เทวดาได้ฟังเท้าสักกะตรัสดังนี้ต้องการเห็นพระเจ้าเนมิราชจึงร้องขอให้เท้าสักกะทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาสวรรค์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการเห็นพระราชาแห่งมิถิลานครท้าวสักกะจึงมีบัญชาให้มาตลีเทพบุตรเทพสารถีเทียมรถเวชยันไปกรุงมิถิลานครเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชขึ้นยานทิพย์นำเสด็จสู่สวรรค์ชั่วขณะที่ท้าวสักกะตรัสอยู่กับเทวดาทั้งหลายแล้วตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมาตรัสสั่งและมาตลีเทพสารถีกำลังเทียมเวชยันตราชรถอยู่นั้นเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปแล้ว1 เดือนวันนั้นเป็นวันเพ็ญอุโบสถพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลทรงเปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนักแวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์ทรงพิจารณาศีลอยู่เวชยันตราชรถปรากฏขึ้นเคียงคู่กับพระจันทร์วันเพ็ญทรงกฎอยู่กลางผืนฟ้าประชาชนที่กินอาหารเย็นเสร็จแล้วออกมานั่งพูดคุยสนทนากันอยู่ที่ชานเรือนของตนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างชี้ชวนกันให้ชมดวงจันทร์พรันนั้นก็เห็นแสงสว่างเจิดจรัสปรากฏคู่ดวงจันทร์จึงทักว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงครั้นแล้วดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งก็กลับกลายเป็นราชรถปรากฏแก่ประชาชนซึ่งกำลังนั่งสนทนาชี้ชวนกันอยู่ว่านั้นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็นราชรถราชรถที่ปรากฏนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วราวกับเทียมด้วยม้าสินทบ1,000 ตัวมีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถีประชาชนสงสัยว่ายานทิพย์นี้มารับใครต่างเห็นว่าราชรถนี้ไม่ได้มาเพื่อใครอื่นนอกจากพระราชาของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระธรรมิกะมหาราชผู้ทรงธรรมราชรถนี้เหมาะสมกับพระราชาของพวกเราโดยแท้ต่างก็เกิดความร่าเริงยินดีเกิดพิศวงขนพองสยองกล้าวไปตามกันขณะประชาชนกำลังกล่าวกันอย่างนี้มาตลีเทพบุตรได้ขับราชรถเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วจอดราชรถที่สีหบัญชรจัดแจงเตรียมที่ประทับพร้อมกับเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นว่าขอเชิญเสด็จมาประทับบนราชรถนี้เถิดหมู่เทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทร์ปรารถนาที่จะเห็นพระองค์จึงประชุมคอยเฝ้าอยู่ณเทวสภาสุธรรมาพระเจ้าเนมิราชทรงทราบว่ามาตลีเทพบุตรจะนำพระองค์ไปเทวโลกซึ่งพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงตรัสเรียกนางในและอาณาประชาราชมารับสั่งว่าพระองค์ไปไม่นานก็จะกลับจงทำบุญให้ทานอย่าได้ประมาทแล้วเสด็จขึ้นราชรถทิพย์ท่องแดนนรกเมื่อพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นประทับบนเวชยันตราชรถแล้วแม้ท้าวสักกะมิได้สั่งไว้ว่าจะให้นำเสด็จไปทางไหนแต่เพราะความเป็นทูตพิเศษจากสวรรค์มาตลีเทพสารถีจึงได้ทูลถามพระเจ้าเนมิราชว่าพระองค์จะให้นำเสด็จผ่านไปทางไหนก่อนระหว่างสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปกับที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญพระเจ้าเนมิราชยังไม่เคยเห็นสถานที่ทั้ง2 แห่งจึงประสงค์จะให้เทพสารถีของพระอินทร์นำดูทั้งนรกและสวรรค์มาตลีเทพบุตรทูลว่าไม่สามารถนำเสด็จผ่านเส้นทางทั้ง2 แห่งในเวลาเดียวกันได้จึงให้พระเจ้าเนมิราชเลือกทางใดทางหนึ่งก่อนพระราชาดำริว่าถึงอย่างไรพระองค์ก็จะไปเทวโลกอยู่แล้วจึงควรดูนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปก่อนค่อยผ่านไปทางสวรรค์ทีหลังนรกขุมที่9นรกแม่น้ำเวตรณีนาทีมาตลีเทพบุตรจึงขับราชรถนำพระเจ้าเนมิราชผ่านไปทางนรกชี้ให้ดูแม่น้ำซึ่งข้ามได้แสนยากชื่อว่าเวตรณีเต็มไปด้วยน้ำกรดแสบร้อนเดือดพล่านเหมือนเปลวเพลิงซึ่งปรากฏขึ้นตามฤดูด้วยผลแห่งกรรมของสัตว์นั้นพวกนายนิรยาบาลถือสัตราวุธมีดาบมีดโตมอนหอกและไม้ค้อนซึ่งมีเปลวไฟลุกโชติช่วงไล่ต้อนสัตว์นรกให้ตกลงไปในแม่น้ำสัตว์นรกเหล่านั้นถูกไล่ตีทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็วิ่งหนีพลัดตกลงไปในแม่น้ำเวตรณีทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำนั้นในแม่น้ำเวตรณีนั้นเต็มไปด้วยพันไม้เลื้อยที่มีหนามแหลมคมเท่าใบหอก ห้อยย้อยระโยงระยางไปทั่วมีเปลวไฟร้อนแรงโชติช่วงติดอยู่ที่ปลายแหลมสัตว์นรกเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำเวตาลณีหลายพันปีถูกเถาวัลย์มีหนามแหลมคมกริบเลื้อยรัดขาดเป็นท่อนๆมีเหลาเหล็กประมาณเท่าลำตาลเปลวไฟลุกโชนผุดขึ้นใต้เถาวัลย์เหล่านั้นสัตว์นรกถูกทรมานอยู่ที่เถาวัลย์นั้นเป็นเวลายาวนานครั้นพลัดจากเถาวัลย์ก็ตกไปเสียบอยู่ที่ปลายเหลาร่างกายถูกเหลาแทงติดตรึงไหม้อยู่ที่ปลายเหลานั้นเหมือนปลาถูกเสียบย่างไฟเมื่อเหลาเหล็กลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟตามไปด้วยโปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนวิ่งเปี้ยว
1: ใจดีเรามาดู VCD กันเถอะ
2: ดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
1: ไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็น VCD การแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนไง
2: อ๋อน่าเสียดายจังวันนั้นใจดีไม่สบายเลยไม่ได้ไปร่วมงานแล้วดีใจแข่งอะไรล่ะ
1: ดีใจแข่งวิ่งเปี้ยวสีของดีใจชนะด้วย
2: พี่พอดค่ะคำว่าวิ่งเปี้ยวนี่เขียนแปลกๆนะคะตอนแรกใจดีนึกว่าเขียนเป็นวิ่งเปี้ยวที่มีรอเรือซะอีก
0: ใช่จ้ะวิ่งเปี้ยวเป็นการแข่งขันโดยมีผู้เล่น2ฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายหนึ่งผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะจ้ะ
2: วิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวไม่มีรอเรือ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้ส่วนเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
1: ที่เดนิสเตอร์แอนดรูส์อะไรใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยังสำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
0: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
3: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
2: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกัน รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
5: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: คืน10

0: าธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวินหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
4: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยา สุขเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีซสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก

0: 9ในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
1: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นๆนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
0: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4 คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: การ AC New Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
1: AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้นภายใน4ปีเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นลดมลพิษดูดซับกลิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AIS จึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายของผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน4ปีซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที่ได้แก่สวนวชิระเบญจทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3โรงกำจัดขยะหนองแขมพื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงานเขตพญาไทสำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานครอีก 50,000 ต้น10สายพันธุ์ประกอบด้วยต้นมะฮอกกานีต้นแคนาต้นยางนาต้นประดู่บ้านต้นกระถินพาต้นกฤษณาต้นมะค่าโมงต้นกระโดนต้นกระประพฤกและต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นต้นกล้าไม้ที่เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเขตหนองจอกจากโครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูกสู่ล้านต้นโดยจะนำไปปลูกในพื้นที่จัดสรรของกรุงเทพมหานครที่โรงกำจัดขยะหนองแขมและที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดมลพิษดูดซับกลิ่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบสำหรับการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครั้งนี้นอกจากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS
2: ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก AIS ค่ะ
0: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
3: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัวกรมประชาสัมพันธ์กันนะครับวันนี้นะครับวันที่3สิงหาคม2569ครับพบกับผมเช่นเคยครับณัฐพลศรีพิรมผู้ดำเนินรายการโดยวันนี้นะครับทางรายการก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยครับในช่วงแรกของรายการเรามีข่าวสารที่น่าสนใจในรอบบันมานำเสนอในช่วงของข่าวปักหมุดครับ
1: ช่วงข่าวปักหมุดสนับสนุนโดย CK Power พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ตัว ัสดีค่ะพบกับข่าวปักหมุดวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับลิลลี่รัชนีวันดวงแก้วและพี่เอื้องนภาสอนประสิทธิ์สวัสดีค่ะพี่เอื้อง
10: สวัสดีค่ะน้องลิลลี่วันคืนเดินเร็วจริงๆนะแป๊บๆนี่เดือนสิงหาคมเดือนที่8เข้าไปแล้วนะเหลือ4เดือนก็หมดปี2569นะส่วนเรื่องของรัฐบาลก็เดินไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าทิศทางจะออกมาเป็นยังไงเมื่อวานนี้นิดาโพก็ออกมาทำนองว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรในเรื่องฐานะรัฐบาลนะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันท่านยมตรีก็ออกเดินทางไม่ใช่ออกเดินทางก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะไปช่วยไปดูประชาชนและการไปฟังเสียงประชาชนสำรวจพื้นที่ที่ตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้นะไปพูดถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลบอกว่าประชาชนบอกว่าอยากให้รัฐบาลขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสนะจากเดิมที่จะหมดสิงหาคมกันยาเนี่ยก็จะต้องหมดแล้วนะ4เดือนนะเราใช้กันมา2เดือน 2,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็ว่าแบบจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่านนายกก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มุ่งดำเนินนโยบายในลักษณะประชานิยมค่ะไม่ประชานิยมไทยช่วยไทยพลัสไม่ประชานิยมนะคะแต่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองยืนอยู่บนขาของตนเองได้แล้วก็เศรษฐกิจมันจำเป็นต้องมีแรงกระตุ้นไงรัฐบาลก็จะพร้อมที่จะทำงานเป็นช่วงๆนะคะเพื่อระบบเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ก็ถามว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีกระแสเรียกร้องให้ต่ออายุในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะคุณนุทินท่านยกก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวนะยืนยันว่าถ้ามันมีมาตรการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็พร้อมจะพิจารณาแต่ต้องประเมินด้วยนะมันเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสถานการณ์ตามนั้นหรือเปล่าในเฉพาะนั้นหรือเปล่านะท่านนายกก็พูดอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจะให้มีการต่ออายุท่านบอกท่านไม่ได้ตัดสินใจต้องนู่นไล่เลยไล่ผู้สื่อข่าวไปถามเลยไปถามท่านรองนายกเอกนิติพันธ์บรพารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณานโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจและการคลังต้องไปถามท่านรองนายกว่าท่านรองนายกยังไงโดยนะคะก็ไปให้ไปสอบถามแล้วกันถ้าไปสอบถามท่านรองนายกตอนนี้คงหัวเราะหึ่ๆนะคะนี่ฉันพูดเองนะว่าหัวเราะหึ
11: ่ๆ
10: ส่วนประเด็นที่ตลาดและประชาชนต้องติดตามต่อไปคือกระทรวงการคลังนะ
11: คะ
10: จะประเมินผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไงทั้งง่ายๆการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายการหมุนเวียนของเงินเข้าสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรวมถึงผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมันมีเหตุผลคือต้องไปประมวลภาพก่อนว่ามันโอเคดีไหมถ้ามันโอเคแล้วมันมีเหตุผลเพียงพอที่จะต่ออายุหรือออกมาตรการเฟสใหม่หรือเปล่านะตอนนี้นายกบอกว่าไม่ได้ปิดประตูตายนะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าท่านยังมีเวลาพิสูจน์ผลงานอีก3ปีท่านเป็นรัฐบาลมาแค่เกือบครบ1ปีตอนเองเนาะก็รอกันแล้วกันท่านก็ไม่ได้พูดปฏิเสธนะคะแต่ก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องนี้ค่ะ
9: แต่ว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยอยู่3เดือนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เหมือน3ปีนะเพราะว่าโอ้โหสารพัดสิ่งนี้มาเขาเรียกว่ามารุมเร้าเลยนะพี่เอื้อง
10: ใช่ใช
9: ่ถาถมเข้ามานะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ก็เหนื่อยอะเพราะว่าดูเวลาท่านนายกเนี่ย อยู่ตอบคำถามนักข่าวเองเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะแบบว่ามีการตอบคำถามที่ยังไม่ค่อยตรงคำถามสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนี้มาดูอีกนโยบายหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของกัญชาเนี่ยทุกคนก็จะทราบกันดีว่าเป็นนโยบายธงก่อนหน้านี้เนี่ยของพรรค
10: สีน้ำเงิน
9: พักสีน้ำเงินพักภูมิใจไทยนะล่าสุดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมจะเสนอร่างพรบควบคุมกัญชากัญชงฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเราทราบกันดีเนี่ยมันมีการแก้ไขระเบียบเนาะว่าไอ้ร้านรวงต่างๆเนี่ยคุณจะเปิดได้ใครจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางสาธารณสุขคือทางยาแต่จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีการลักลอบกันอยู่อ่ะพี่เอื้องในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะมีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินคดีกับร้านค้าหรือสถานประกอบการกัญชาที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศนะคะการอบรมเนี่ยจะครอบคลุมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าใจแนวทางการควบคุมการปลูกการจำหน่ายการใช้ประโยชน์และตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง นะคะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขามีระบบข้อมูลและแผนที่ระบุร้านค้าสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องถ้าหากพบบางร้านอ่ะมันเปิดเพื่อเสพอ่ะพี่เอื้องถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหม
10: ม
9: ีไปดูเลยนะแต่เพียงแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เข้าไปควบคุมอย่างจริงจังแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของคนพอเมาแล้วมันก็มีปัญหานะทางสังคมอ่ะ
10: ใช่
9: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็อยากให้เอาจริงเอาจังกันหน่อยบางร้านเนี่ยเปิดได้พี่เอื้องมีกระซิบบอกบางร้านเปิดได้เพราะอะไรเพราะว่าจ่ายเงินไงจ่ายเจ้าหน้าที่ไงก็เลยไม่ได้ถูกเข้าไปตรวจสอบไงแต่บางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบเหมือนกันแต่มาทำไมล่ะมาขอเงินไง มันก็มีเอื้องมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกสังคมไทยมันต้องยอมรับแล้วตอนนี้
10: ใช่ใช่แถวบ้านพี่เอื้องยังมีเลยค่ะขายน้ำกระท่อมข้างถนนเลยแล้วตอนนี้เขาเข้มงวดนะ
9: ใช่ผิดกฎหมายน้ำกระท่อมนี่เขาไม่ให้นะเขาไม่ขายนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณขายไปเนี่ยเกิดคนดื่มเนี่ยดื่มเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนดื่มคือคนขับรถใช่ไหมบอกว่าดื่มแล้วก็ปี้กระเป๋าเอ้าคุณไม่เห็นเหรอไ
10: อ
9: ้โดนขึ้นรถล่าสุดนี่เห็นไหมขึ้นรถบรรทุกขับชนละเนระนาดเนี่ยมันปัญหาสังคมทั้งนั้นล่ะค่ะ
10: ก็ต้องเขาบอกว่าน้ำกระท่อมเนี่ยคนที่ต้องดูแลสรรพสามิตค่ะนี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้องสรรพสามิตมาจับก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ศึกษาแต่ว่าแถวบ้านมีขายกันแบบโอ้ยตั้งแต่เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าค่ะกว่าจะปิดก็สามทุ่มแล้วก็เป็นแบบที่รู้กันนะตอนนี้เขาเริ่มเอาน้ำอัดลมต่างๆมาบังหน้าว่าฉันขายน้ำอัดลมแต่จริงๆเรารู้กันว่าเขาขายน้ำกระท่อมมีบรรดาไรเดอร์ทั้งหลายซื้อกันตรึมเลยค่ะต่างชาติก็มาซื้อแล้วก็ดื่มอึกอันนี้สงสารสังคมไทยจริงๆนะสงสารลูกหลานของเรามากกว่านะเพราะว่ามันจะกลายเป็นยาเสพติดที่ทำลายสมองมาดูเรื่องของกรุงเทพมหานครต้องเดือดร้อนกันแล้วค่ะเพราะว่าผู้ว่าชาติชาตินะคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมามีมติคณะรัฐมนตรีให้กรุงเทพมหานครโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งทรัพย์สินและหนี้สินให้กับรัฐบาลเพื่อให้การบริหารจัดการระบบตัวร่วมและค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันก็คือขณะนี้รถไฟไม่ว่าจะเป็นไฟรถไฟใต้ดินหรือรถไฟปูนปูนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาใช้บัตรตัวร่วมเดียวกันแต่มี BTS เนี่ยรถไฟเหนือดินเนี่ยนะคะเขาไม่ยอมใช้ด้วยไม่ยอมมันก็เลยมีความคิดที่จะขอเอากลับไปเป็นหน่วยของหน่วยงานราชการเพื่อจะไปทำระบบตัวร่วมเนี่ยคุณชัชชาติก็เลยบอกว่ามา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครม.ก็อยากที่จะให้กรุงเทพมหานครโอนสายรถไฟสายสีเขียวเข้าไปจัดการระบบตัวร่วมนะก็กำลังดำเนินการอยู่นะแล้วก็เป็นภาระสำคัญเพราะว่าถ้ากรุงเทพมหานครสามารถลดภาระตรงนี้ได้ก็จะมีเงินกลับมาดูแลประชาชนกรุงเทพมหานครในมิติอื่นมากขึ้นนะในส่วนของ BTS ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเงื่อนไขมีอยู่แล้วก็แค่เป็นการเปลี่ยนเจ้าของเงื่อนไขสัญญาไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนหรือต่างไปประเด็นสำคัญก็คือต้องคุยกับรัฐบาลก่อนว่าจะ book value ก็คือมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าจริงเป็นเท่าไหร่รัฐบาลได้รถไฟฟ้าไป1เส้นคงต้องมีการคุยกันว่าจะชดเชยให้กรุงเทพมหานครอย่างไรนะนี่เป็นสิ่งดีเพื่อจะให้กรุงเทพมหานครลดภาระในอนาคตได้นะเพราะว่าค่าโดยสารได้มีปัญหาอยู่กรุงเทพมหานครไม่สามารถเอาภาพรวมทั้งหมดมาจ่ายเส้นเดียวได้คือตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่ากรุงเทพมหานครกทมเนี่ยจะต้องจ่ายต้นทุนในเรื่องค่ารถนะคะค่าตั๋วค่าอะไรเนี่ยแล้วก็เรื่องของอะไรทั้งหมดเนี่ยให้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะเป็นดอกบงดอกเบี้ยด้วยนะประมาณสัก 6,000 ล้านบาทมันก็จะมีผลกระทบต่อรายจ่ายโดยรวมก็ประมาณโดยรวมของกรุงเทพมหานครเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องการไปใช้จ่ายใช้ทั้งเรื่องของหนี้ที่จะต้องชำระคืนคือใช้เงินคืนให้กับBTS ไปเรียบร้อยแหละแต่ว่าต้องเอาเงินนี้นะกลับคืนกระทรวงเงินคลังนั้นก็จะเป็นปัญหาก็บอกว่าโอเคถ้าอยากได้เอาไปเลยค่ะ
9: สรุปแล้วก็คือคืนใช่ไหมคะพี่เอื้อม
10: สรุปแล้วก็คือรัฐบาลเนี่ยอยากจะคืนเนื่องจากอยากจะทำให้การมีการใช้ระบบตรวจร่วมกันแต่ปัญหาก็คือว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่ล่ะ
9: อ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะเอาเวลาที่เหลือดูมาเรื่องของชี้แจงดราม่าบวงสรวงของอันนี้มั่งหรือผู้ใหญ่เนวินนะกำนันเนวินเนวินชิดชอบเนี่ยเขา โพสต์ในเพจลุงเนวินใจความว่าเคารพศรัทธาบูชาด้วยหัวใจซึ่งมากกว่า10ปีแล้วที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะพ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนำไปแชมป์ที่ได้ต่างๆมาประกอบพิธีและจัดขึ้นทุกปีก่อนเปิดฤดูกาลการแข่งขันเป็นความเชื่อความศรัทธาของตนเองในฐานะประธานสโมสรเป็นการแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนนะฮะและนับตั้งแต่บวงสรวงเนี่ยทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้แชมป์มาทุกปีนะคะส่วนเรื่องของการไปจัดกิจกรรมบอกเลยจ่ายเองออกเงินเองนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคือบุรีรัมย์เนี่ยเขาเป็นคนจ่ายเองออกเงินเองและทำทุกอย่างเองไม่ใช่งานของจังหวัดไม่ใช่งานของหน่วยงานราชการนะแล้วก็บอกเลยว่าเบื้องต้นเองการแต่งกายอ่ะเป็นสิทธิ์ของผมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่สะดวกสบายแบบนี้ทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกางเกงขาสั้นทำมา10กว่าปีแล้วเจ้าหน้าที่ที่ศาลหลักเมืองไม่เคยทักท้วงสักคำเดียวไม่อาจบอกได้ว่าการแต่งกายเนี่ยไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพเชื่อถือศรัทธาหรือไม่แต่เป็นการปฏิบัติที่ทำมานานแล้วและบ่งบอกว่าเราเคารพสักการะด้วยหัวใจไม่ใช่เครื่องแต่งกายส่วนใครจะวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิ์ไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมงานเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงได้ไปร่วมขอเรียนว่าให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมจบค่ะเข้าใจไหมใครที่วิจารณ์เนี่ยรู้ไว้ด้วยเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้เราลาไปด้วยคำพูดที่แบบไม่เด็ดๆนะที่คุณเนวินบอกมาแค่นี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: ช่วงข่าวปักหมุดสนับสนุนโดย 4K Power พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ครับและนั่นคือช่วงของข่าวปักหมุดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ AC News อัปเดตกันครับ
0: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
1: AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้นภายใน4ปีเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นลดมลพิษดูดซับกลิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AIS จึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายของผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน4ปีซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที่ได้แก่สวนวชิระเบญจทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3โรงกำจัดขยะหนองแขมพื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงานเขตพญาไทสำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานครอีก 50,000 ต้น10สายพันธุ์ประกอบด้วยต้นมะฮอกกานีต้นแคนาต้นยางนาต้นประดู่บ้านต้นกระถินพาต้นกฤษณาต้นมะค่าโมงต้นกระโดนต้นกระประพฤกษ์และต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นต้นกล้าไม้ที่เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเขตหนองจอกจากโครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูกสู่ล้านต้นโดยจะนำไปปลูกในพื้นที่จัดสรรของกรุงเทพมหานครที่โรงกำจัดขยะหนองแขมและที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดมลพิษ ดูดซับกลิ่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบสำหรับการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครั้งนี้นอกจากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS
2: ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก AIS ค่ะ
0: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ AC News Update กันนะครับวันนี้นะครับรายการได้มีโอกาสไปร่วมที่ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้มีการปรับรูปแบบในการให้บริการใหม่ของไปรษณีย์ไทยซึ่งเรามีการพูดคุยครับกับท่านดนัยสุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการให้บริการในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลว่ามีแนวทางในการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพูดคุยท่านดนัยกันครับ
12: ก็ถามว่าแล้ว financial retail มันคืออะไรคืออย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยไอ้ post travel next เนี่ยนะครับเราบอกแล้วว่ามันคือการที่เราเริ่มมาจากการเป็น commodity value ใช่ไหมทุกคนเข้าใจ commodity value ส่งจดหมายส่งของเนี่ย commodity มันเหมือนสาธารณูปโภคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราไม่ใช่โลจิสติกนะเราเป็นภูเขาเราเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมเป็นเครือข่ายที่เข้าถึงทุกที่และดันเป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าทัชพอยต์ของเรากับประชาชนกับลูกค้าเนี่ยมันดันมีรีเลชั่นชิพมันไม่ใช่แค่เป็นทัชพอยต์ซึ่งส่งและจบนะมันรู้จักคราวนี้พอเป็นคำว่ารู้จักปั๊บหมายความว่าโครงข่ายวันนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่เราทำกรีนฮับเอาของกลับเข้ามารีไซเคิลและทำให้เรื่องของไอ้พวกแพลเน็ตทั้งหลายใช่ป่ะเรามีเรื่องของการที่มีพาร์ทเนอร์ที่มีโปรดักต์ต่างๆเราเอาไปให้กับลูกค้าที่เขามีความต้องการอย่างเช่นยกตัวอย่างนะแพมเพิร์สผู้ใหญ่เราก็ไปให้บ้านที่มีคนติดเตียงเรามีพวกนอนไม่หลับซัพพลีเมนต์คอสเมติกเราก็รู้ว่าคนแก่ต้องการคนสูงอายุต้องการก็คือซิลเวอร์เจนนะเพราะฉะนั้นถามว่าใครรู้ก็คือบุรุษไปรษณีย์นั่นแหละรู้แต่บุรุษไปรษณีย์รู้ยังไงมันก็มีระบบมีแพลตฟอร์มบางอย่างที่ช่วยเขาเช่นเราบอกว่าวันนี้เราต้องการรู้ว่าฟาร์มสัตว์ทั้งประเทศอยู่ไหนบ้างเขารู้ของเขาอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ถูกไหมแต่ถามว่าในประเทศไทยรู้บ้างเราก็ไม่รู้ถูกไหมมันเป็นเรื่องของความรู้ชอบบุคคลและความรู้จักของชอบบุคคลเขาก็จะมีหน้าที่ปักหมุดที่ตัวแฮนด์เฮลด์เขาปักข้อมูลของโลเคชันทั้งหมดก็ถูกส่งเข้ามาเราก็รู้หมดแล้วว่าเฮ้ยตรงไหนมันอยู่มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือว่าเราก็รู้ว่าทาร์เก็ตเป็นอยู่ตรงนี้การที่จะไปคุยกับทาร์เก็ตก็คือใช้ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรามีโปรดักต์พาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาเขารู้ว่าทาร์เก็ตเขาคือใครแต่เขาไม่รู้ทาร์เก็ตเขาอยู่ที่ไหนถูกไหมเขาไม่มีทางรู้หรอกสมมติเขาขายของผ่านโมเดิร์นเทรดเซ็นทรัลขายดีมากเลยให้เขาแต่เขารู้หรือว่าใครซื้อโปรดักต์โอนเนอร์นะไม่รู้หรอกเซ็นทรัลรู้แต่ว่าเขาไปดูแต่คราวนี้สิ่งที่เราทำอ่ะเราเป็นชานัลเหมือนกันแต่เขารู้ว่าลูกค้าคนจริงอยู่ไหนแล้วเขารู้แม้กระทั่งว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดมาว่า product เขามี target แบบนี้เนี่ยพอส่ง target แบบนี้จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่product หรือ partner ของเราได้ประโยชน์หนึ่งคือการที่ขยายตลาดลงไปตาม target จริงๆและรู้ว่า target นี้ใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นถามว่าการที่เราขยายออกไปในตลาดที่เขาไม่เคยเข้าถึงและได้อินโฟเมชันบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้นั่นทำให้เขาเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันเกิดเรื่องของการแชร์ value ถูกไหมแชร์ value กันระหว่างพาร์ทเนอร์แล้วก็เราคือเราให้แพลตฟอร์มเราแชร์ value ออกไป มันเลยขยับขึ้นมาถึงสเต็ปในปัจจุบันซึ่งไอ้สิ่งที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดคือปัจจุบันมันทำอยู่นะครับถ้าจะมองในโปรเจกต์ที่ทุกคนเคยได้ยินคือ Postman Cloud นั่นแหละนะแต่คราวนี้ Postman Cloud วันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ Postman Cloud ที่เป็น Physical อย่างเดียวละใช่ไหมเราเอา Physical ไปข้อมูลทั้งหมดถูกส่งผ่านดิจิตอลเพราะฉะนั้นมันคือ Physical หรือ True Digital กลับมาพร้อมโพสต์อย่างเงี้ยเราส่งไปเป็นดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ด็อกิเมนต์ถ้าบ้านไหนไม่มีหรือ end user คนไหนไม่ได้มีดิจิตอลโพสต์บ็อกซ์มันถูกเทอร์มินาตเป็นพริ้นท์ออกไปเพื่อที่จะส่งฟิสิคอลไปถึงเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในมองในภาพรวมทั้งหมดของอีโคซิสเต็มนี้เนี่ยฟิสิคอลไปอาจจะหลีเป็นดิจิตอลกับหรือดิจิตอลไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นฟิสิคอลต่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยวันนี้คือการสร้างอีโคซิสเต็มที่ดิจิตอลกับฟิสิคอลอยู่ร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดและครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มนะครับถามว่าลูกค้าไปรษณีย์ไทยเป็นใครอย่างที่ทุกคนรู้แหละไปรษณีย์ไทยเป็นคนเดียวทั้งประเทศที่ส่งจดหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนคือลูกค้าไปรษณีย์ไทยนั่นคือประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นพอเป็นประชาชนทั้งประเทศมันมีโจทย์ทั้งยากแล้วก็มีทั้งโอกาสอยู่นะครับอันแรกก็คือคนทั้งประเทศโอ้โหกี่เซกเมนต์แต่คราวนี้ด้วยคนทั้งประเทศหลายเซกเมนต์เนี่ยเราจะเริ่มมีความเข้าใจกับแต่ละเซกเมนต์มากขึ้นเพราะเราสัมผัสกับเขาทั้งหมดและอะไรที่เรามองเป็นโอกาสนั่นคือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาบริการต่างๆขึ้นมาได้แล้ววันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าไอ้การที่เราไปเป็นไลฟ์สไตล์โลจิสติกไลฟ์แวลูหน้าตาเป็นยังไงหลายคนก็คงคิดว่าอีกขนส่งโลจิสติกซึ่งมันก็แค่ขนส่งโลจิสติกเนาะแต่การที่เราเข้าไปอยู่ในช่วงชีวิตของเขาอะมันทำให้เราอยู่กับเขาได้นานขึ้น
13: และนั่นก็เสียงพูดคุยของท่านดนัยสุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยครับสำหรับวันนี้รายการเอเซนิวส์อัปเดตได้หมดไปแล้วครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับผมณัฐพลศรีพิรมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปนะครับสวัสดีครับ
14: รายการเอเซนิวส์อัปเดตทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: เหมือนมีหมอกลงทั้งวันเลยนะตอนเนี้ย
3: ไม่ใช่หมอกแต่นี่มันฝุ่น PM 2.5 ที่สำคัญองค์การอนามัยโลกประกาศว่าฝุ่นนี้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งด้วยนะ
4: เฮ้ยทำงานกลางแจ้งอย่างพวกเราแบบเนี้ยตายฟรีแน
3: ่ยังไม่ขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยเราต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านจำไว้
5: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
7: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได
8: ้พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
9: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกากล่าวบรรลุข้อตกลงกลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธและอิสราเอลต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไขและกรอบเวลาที่ต้องดำเนินการเพื่อยุติสงครามในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งจะใช้เวลายาวนานประกาศที่ทำเนียบขาวเกิดขึ้นในราว9เดือนหลังมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาสส่วนใหญ่หยุดชะงักลงในระยะที่2ของแผนสันติภาพ20ซึ่งรวมถึงการปลดอาวุธของฮามาสและการฟื้นฟูฉนวนกาซาขณะที่ BBC เปิดเผยว่าได้รับเอกสารแผนงานความยาว4หน้าที่กำหนดกระบวนการเป็นขั้นตอนโดยเชื่อมโยงการปลดอาวุธของฮามาสกับการถอนกำลังของอิสราเอลและจัดตั้งหน่วยงานบริหารชั่วคราวของปาเลสไตน์ชุดใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศแผนดังกล่าวถูกออกแบบโดยยึดหลักไม่ไว้ใจฝ่ายใดและการตรวจสอบยืนยันโดยทั้งฮามาสและอิสราเอลจะไม่สามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้จนกว่าอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างครบถ้วนจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล ไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: ตอนพระพุทธชินราช
21: ถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู
22: ่เดี๋ยวค่อยแวะมาดูได้ไหมฉันอยากหาซื้อของฝากก่อน
23: ดีเหมือนกันนะเขาว่าที่พิษณุโลกเนี่ยปลาอร่อยมากอุ้ยพูดแล้วน้ำลายไหลเลย
21: มาพิษณุโลกทั้งที พวกเราชาวพุทธควรจะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาพระพุทธชินราชให้เป็นสิริมงคลก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่น
22: ก็ได้แต่เร็วๆหน่อยนะจริงๆวัดไหนก็เหมือนกันไปหมดแหละเฮ้ย
0: งามจังเลย
22: ไม่เคยเห็นพระพุทธรูปที่ไหนงามเท่านี้เลย
21: ฉันจะอ่านตำนานพระพุทธชินราชให้ฟังนะตามตำนานพระพุทธชินราชกล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าสีธรรมปิฎกซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยคราวที่เสด็จมาประทับณเมืองพิษณุโลกโปรดให้สร้างพระพุทธชินราชนี้การประกอบพิธีเททองต้องทำถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อเททองแล้วทองไม่ติดเป็นองค์พระพระมหาธรรมราชาลิไทยจึงโปรดให้ทำใหม่โดยทรงตั้งสัตยาธิสถานและเททองอีกครั้งตามตำนานยังกล่าวว่ามีชีปะขาวผู้หนึ่งมาช่วยดำเนินการด้วยเมื่อเททองแล้วกระเทาะพิมพ์ออกดูปรากฏว่าทองติดเป็นองค์พระพุทธรูปบริบูรณ์สวยงามอย่างยิ่งเมื่อการเททองสำเร็จแล้วชีปะขาวก็หายไปไม่มีใครได้พบเห็นอีก
0: หายไปไหนอ่ะหรือว่า
21: เข้าใจกันว่าชีปะขาวนั้นคือเทพพยดาแปลงองค์ลงมาช่วยตามแรงสัตยาธิสถานของพระมหาธรรมราชาลิไทย
22: แรกเห็นฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าพระพุทธชินราชนี้งดงามราวกับมีเทวดามาช่วยสร้าง
21: ทั้งงามทั้งศักดิ์สิทธิ์เลยนะพระมหากษัตริย์ในอดีตนับแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วได้เสด็จมาทรงสักการะบูชาจนเป็นพระราชประเพณี
22: ฉันสงสัยว่าเขามีวิธีดูแลยังไงถึงได้งดงามมาจนถึงปัจจุบัน
21: มีการบูรณะหลายครั้งจ้ะในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดให้นำทองนพคุณซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคมาตีแผ่เป็นทองประทาสีคือทองคำเปลวอย่างหนาเนื้อดีเสร็จแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสทรงปิดทองด้วยพระองค์เองเลยนะต่อจากนั้นมาไม่มีการปิดทองใหม่อีกจนถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
0: แสดงว่าทองประทาสีต้องเป็นทองที่ดีมากๆสงสัยจะมาจากเยาวราช
22: สมัยอยุธยายังไม่มีเยาวราชซะหน่อยก้าวแต้มเนี่ยมั่วตลอด
0: วิเชียรมาศจะไปซื้อของฝากกันหรือยัง
22: เดี๋ยวก่อนฉันยังอยากจะกราบบูชาพระพุทธชินราชอีกสักพักแค่มองเฉยๆก็รู้สึกสงบสบายใจแล้วล่ะ
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
24: ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
25: สวัสดีครับ
26: คุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นี่ฮะเราเป็นรายการแรกแล้วก็รายการเดียวในเมืองไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับผู้พิการนั้นได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพกันในเวทีแห่งนี
25: ้ครับ
26: ที่สำคัญฮะต้องมาร่วมกันตอบคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและก็สวัสดิการของคนพิการครับผม
25: ครับ
26: วันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาครับและ
25: บุญรอดไม่น่ารอดครับทุกคน
26: เป็นยังไงบ้าง
25: คืออยู่บ้านติดตามรายการมาคือลุ้นมากว่าใครจะเข้ารอบบ้าง
26: ซีซั่นหน้าต้องมาแล้วแหละ
25: มาแน่นอนพี่บอย
26: มาแข่งขัน
25: มาเป็นกรรมการพิธีกร
26: มีหนึ่งสิ่งที่แอบเห็น
25: ค
26: ุณเดินแบบได้หรือเปล่า
25: เคยเป็นนางแบบมาก่อน
26: สุดยอดมากเลยลองได้ไหม
25: ได้มา
26: อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฮะเวทีนี้แมวเดินของคุณ
25: แคทวอล์
26: คแคทวอล์คของคุณพร้อมแล้วเพลงมา
24: บุญรอดมือล้วงกระเป๋าเดินแบบ

0: โอ้โห
1: สนุกเกิน
0: สุดยอดมากโอ้โหเอางี้ดีกว่ากลับเข้าสู่รายการของเราดีกว่า
1: ด้วย
0: เพราะว่าตอนนี้ผมบอกก่อนนะฮะผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้ทุกคนพร้อมอยู่แล้วครับ
1: ครับผม
0: ไปฟังกติกากันก่อน
1: ครับผม
2: ขึ้นกราฟิกกติกา
3: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
0: คณะกรรมการของเราทั้ง3ท่าน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี3ท่านนะครับ
2: กรรมการยกมือสวัสดี
1: ครับและตอนนี้ครับผู้แข่งขันทั้ง3คนพร้อมลงเวทีแล้วครับผม
0: เชิญครับ
4: สวัสดีครับผมปี้ครับ
5: สวัสดีครับต่อครับ
6: สวัสดีค่ะเทนค่ะ
0: เข้มข้นแน่นอน
1: ครับพี่บอล
0: นะฮะแล้วก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในการแสดงโชว์รอบนี้นะฮะทุกคนนั้นจะมีเวลาให้คนละ2นาทีด้วยกันใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโชว์ออกมาให้ทุกคนร้องว้าวให้ได้และโชว์แรกเป็นของสาวคนนี้สาวเทนครับ
2: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
3: P04 เทนยาธิภาอินทยง
2: เทนนั่งข้างจอทีวี

0: คุณพ่อของหนูชื่อนิพนธ์พ่ออยู่หัวของหนูชื่อภูมิพลแปลว่าพลังแห่งแผ่นดินคุณพ่อทั้งสองสอนให้หนูเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับการให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับการให้เป็นการแบ่งปันความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์การให้ปราศจากสิ่งเงื่อนไขคุณพ่อนิพนธ์คือฮีโร่ของหนูพ่อภูมิพลคือพระราชาแผ่นดินคือพ่อผู้ให้ชีวิตทั้งแผ่นดินนานมากแล้วที่พ่อทั้งสองต้องเหนื่อยมามากแค่ไหนหนูจะทำให้พ่อทั้งสองคนภูมิใจหนูภูมิใจและดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อทั้งสองคนหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีพ่อจ๋าหนูรักพ่อในโลกนี้ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่ามนุษย์ในมนุษย์ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าจิตใจในจิตใจไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าคุณธรรมหากมนุษย์ไร้ซึ่งคุณธรรมเสียแล้วความประเสริฐของมนุษย์ก็จะไร้ซึ่งความหมายลงทันทีหนูรักพ่อค่ะขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาครับผมนี่ฮะมาฟังทางด้านของคอมเมนต์จากกรรมการของเราสักหน่อยนะครับขออนุญาตเริ่มที่น้องทันเลยครับผม
2: ครับผม
3: การใช้น้ำเสียงกับการเล่าเรื่องคือเข้าใจแล้วก็รู้สึกกินใจมากๆแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของสกิลที่แตกต่างจากการนำเสนอครั้งที่แล้วอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะเราก็มีความคาดหวังว่าเราอยากเห็นทักษะอื่นๆเพิ่มเติมของเทนมากกว่านี้ในการที่เราจะได้รู้จักกับเทนมากขึ้น
1: พี่อู๋ครับเชิญครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโชว์แรกนี้ครับ
4: ก็มีการหยิบคำสอนของพ่อที่น้องมุ่งมั่นว่าอยากจะนำคำสอนเนี้ยไปเป็นคนดีต่อไปตรงนี้ก็เป็นเหมือนทักษะที่น้องเนี่ยสามารถร้อยเรียงเรื่องราวได้นะคะถ้าผนวกกับความสามารถต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะว้าวขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะค่ะ
2: ขอบคุณน้องหนึ่งครับผม
1: เสร็จครับ
5: ถ้าน้องเทนลองต่อยอดอีกนิดนึงนะคะว่าจะนำเสนออะไรที่ลองต่างออกไปเนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งคุณพ่อและล้นเกล้ารัชกาลที่9ก็เป็นถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้น้องเทนอยากที่จะเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเสนอในแง่ของบุคคลต้นแบบที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับเรารูปแบบวิธีการนำเสนอลองต่อยอดดูนะคะจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเราให้หลากหลายด้านมากขึ้นและจะได้มีความน่าสนใจขึ้นด้วยนะคะ
1: เป็นอีกหนึ่งการแสดงโชว์ที่ออกมาจากใจจริงๆของสาวคนนี้กับสาวเทนครับผม
2: ครับผมและโชว์ต่อไปครับเป็นโชว์ของน้องบ๊อบบี้ครับผม
6: P01บ๊อบบี้ชนกนันพลสา
7: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงความสามารถคือการออกแบบโลโก้ด้วย Canva ครับ Canva เป็นโปรแกรมที่สามารถที่ทุกคนสามารถออกแบบผลงานตัวเองได้ครับวันนี้โลโก้ผมจะออกแบบเป็นโลโก้ร้านขนมครับอันนี้คือใส่สีครับใส่สีเพิ่มสีสันครับเป็นร้านขนมเค้กแล้วก็องค์ประกอบคือขนม

0: บ๊อบบี้ออกแบบโลโก้หน้าจอปรากฏเมาลากรูปขนมเค้กมาวางในวงกลมสีฟ้า
1: อันนี้ข้อความอันนี้ในของหัว
0: บ๊อบบี้พิมพ์ข้อความประกอบใต้รูปขนมเค้ก

0: อันนี้ก็คือสไตล์ข้อความครับ
1: บ๊อบบี้ลากไอคอนการ์ตูนวางประกอบ
0: อันนี้ขึ้นมงกุฎแสดงว่าอันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราต้องอันนี้สามารถใช้ฟรีได้นะครับคืออันที่ติดมงกุฎคือเสียตังค์นะครับส่วนที่ไม่ติดมงกุฎก็คือไม่เสียนะครับ
2: หมดเวลานะครับครับผมละฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อยครับพี่ต้องเหน่งครับท่านแรกเลยครับเชิญเลยครับ
3: น่าสนใจมากค่ะบ๊อบบี้พอได้ดูการที่บ๊อบบี้มาเรียกว่าสาธิตให้ดูนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆอาจจะไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราศึกษาต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราอาจจะทำเองได้เป็นการแสดงทักษะความสามารถที่หลากหลายของบ๊อบบี้แล้วก็น่าสนใจด้วย
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งนะครับพี่อู๋ครับเชิญครับผมครับ
4: เป็นสิ่งที่น่าสนใจดูแล้วบ๊อบบี้น่าจะต่อยอดในทางเนี้ยดูเข้ามือในการทำแล้วก็เวลาน้องใช้โปรแกรมเนี่ยรู้สึกว่ามีความคล่องในการใช้นะคะมีความชำนาญก็อันนี้น่าจะต่อยอดเป็นอาชีพของบ๊อบบี้ได้อีกทางนึงที่หนูสามารถไปต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ครับผมสุดท้ายครับน้องพันครับ
5: การนำเสนอเนี่ยค่ะดีมากในรูปแบบของการมาโชว์ให้เราดูในวันนี้เนาะแต่ว่าในครั้งถัดไปอ่ะบ๊อบบี้อาจจะเอาวิธีการแบบพูดถึงโลโก้ไปเลยก็ได้ว่าเนี่ยครับโลโก้มันต้องมีองค์ประกอบ1 2 3 4เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะคะสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นก็คือประชาชนรู้ว่าบ๊อบบี้มีมุมมองต่อการออกแบบหรือการแบบนำเสนอโลโก้ของตัวเองเนี่ยอย่างไร
2: ทันด้วยนะครับ
6: ครับผม
2: เอาละครับและโชว์ถัดไปครับเซอร์ไพรส์แน่นอนกับผู้ชายคนนี้พี่ต่อครับ
7: พี่03ต่อธีรเกียรติคมตศิลา
6: ครับมันลุ้นกันด้วยกันไปด้วยกันนะครับเพราะปอดผมกับกล่องเสียงมันก็ไม่ 100% ลองฟังกันดูนะครับควรคิดคำนึงถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก

0: ก็กว้างไกลทั้งท้องทะเลเหล่าร้อนนั่งฟอนฟื้นลุ่มสุ่มไฟแต่ต้องไปให้ตรงทางเปรียบได้ดังเส้นทางรถไฟเปรียบได้ดังขับรถไฟหวนคิดคำนึงถึงตอนที่ฉันเข้ามาบังออกเรื่องราวข่าวข้างนอกจะมีความหมายเปรียบเมืองเป็นรถเสืออย่างเราเป็นเกวียนเทียมควายเส้นทางมากมายไม่มีชิดเดอร์เก็บส่วนเกินเอาไว้ในใจออกย่ำไปค้นหาความจริงออกย่ำไปค้นหาความจริงหวนคิดคำนึงถึงตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กเด็กตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆก็เลยไม่มีความหมายผ่านทางทั้งรถทั้งเรือเพื่อนฝูงบางคนล้มตายดับศูนย์ไปตามกาลเวลาภาพทุกตาในมือของเด็กเปรียบได้ดังความจริงมากมาเช่นสนทภายใช้เป็นง่วงอ่ะสนทภายใช้เป็นง่วงอ่านครับผม
1: หมดเวลาครับผมโอเคเรื่องร้องเพลงการแสดงเป็นยังไงถามคนแรกน้องทันก่อนเลยครับ
2: ครับ
3: ชอบทุกการแสดงของพี่ต่อเลยเพราะว่ามันแสดงถึงทักษะใหม่ๆสิ่งที่พี่ต่อนำเสนอแล้วก็คิดมาแล้วว่าเอ้ยมีความตั้งใจอยากทำแม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดอะไรก็ตามแต่ว่าพี่ต่อไม่ได้มองว่าข้อจำกัดนั้นแล้วก็ตัดโอกาสหรือตัดการแสดงชุดนั้นออกไปอ่ะทันรู้สึกว่ามันค่อนข้างกินใจ
1: ครับขอบคุณน้องทันด้วยนะครับผมพี่อู๋ครับเชิญครับอยู่
4: ก่อนหน้านี้พี่ต่อก็มีเล่นเบสนะคะตรงนี้ก็มาเรื่องในเนื้อเพลงก็ดูแล้วชุดนี้ประทับใจนะคะทำได้ดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่โอ๋ครับ
5: ก็ขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของพี่ต่อใช้คำว่าปลอมตัวให้เนียนเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวตามเนื้อเพลงเนี่ยน่าจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยประทับใจมากขึ้นพูดตรงๆว่าลืมไปเลยว่าเอ๊ะร้องแล้วเหมือนกับลมหายใจจะไม่พออาจจะมีเสียงขาดไปบางช่วงแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นกลับทำให้เราสะอึกแล้วก็ย้อนนึกตามเนื้อเพลงที่พี่ต่อร้องคำพูดติดปากที่พี่ต่อพูดเสมอคือถ้าคนอย่างผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้อันนี้ขอบอกเลยว่าพอได้ฟังทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าดูสิพี่ต่อให้กำลังใจทุกคนอยู่ทุกครั้งตลอดเวลาต่อไปถ้าคุณจะได้รับโจทย์อะไรใน

0: จะมีเริ่มกันตอบคำถามด้วยครับพี่บอล
1: ถูกต้องครับสำหรับคำถามของเรานะครับยังคงเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและก็สวัสดิการของคนพิการนะครับสำหรับข้อมูลเนี่ยเราก็อ้างอิงนะครับมาจากทางด้านของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันครับบ๊อบบี้จะเป็นคนตอบคนแรกนะครับฟังคำถามดีๆนะฮะคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรพร้อมไหมฮะ1นาทีจับเวลา
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้เป็นตัวแทนของการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิคนพิการนะครับอย่างแรกที่ผมจะเผยแพร่ก็คือสิทธิการศึกษาเพราะว่าปัจจุบันก็จะมีคนพิการส่วนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนอื่นครับคือคนพิการมีสิทธิการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีครับที่เรียนฟรีนะครับผมก็รู้สึกว่าคนพิการไม่ได้แบบว่าแตกต่างจากคนปกติเท่าไหร่ครับคือสามารถมีสิทธิเท่าเทียมทางการเรียนได้เหมือนทั่วไปนะครับคือผมก็อยากจะขอบคุณนะครับ
1: หมดเวลาต่อไปไปฟังคำตอบจากพี่ต่อครับ
3: ครับก็คงทำเป็นวิดีโอแล้วครับแนะนำว่าเรามีคนเราควรคนพิการได้รับสิทธิ์อะไรบ้างลงในทั้งสื่อทั้งหมดแหละครับทั้งสมัยนี้เยอะมากทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทั้งหลายสื่อเลยเยอะแยะไปหมดรวมไม่รวมทีวีนะครับตรงนี้น่าจะประชาสัมพันธ์บอกได้ว่าคนพิการควรได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเพราะสิทธิ์พวกนี้ถ้าเราไม่ใช้มันก็เสียเปล่าอยู่ดีเพราะไม่มีใครมาใช้ได้เป็นสิทธิ์ของเราจะปล่อยให้เปล่าประโยชน์ไปก็ไม่มีประโยชน์เราไม่ได้ไปขอใครนะครับคือมันสิทธิ์ของเราอยู่แล้วศึกษาแล้วก็เรียนรู้ให้มากพยายามหาข้อมูลอย่างที่บอกครับ1300นะครับโทรไปถามเขาว่าเราควรจะได้สิทธิ์อะไรบ้างเราจะได้รับรู้กับสิทธิ์พวกนี้แล้วได้สิทธิ์จะเรียนที่ให้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่เราได้รับเพราะบางข้อของผู้ไม่หมดแล้วมันเยอะมาก
1: หมดเวลาครับเอาละครับเราไปฟังคำตอบคนสุดท้ายน้องเทนครับ
4: อย่างแรกนะคะจะพูดเรื่องสิทธิอย่างเช่นมีทุกข์พบปัญหาโทรสายด่วน1300ค่ะถ้าเป็นประกันสังคม1330นะคะก็ต้องบอกว่ามีเบอร์โทรอะไรบ้างค่ะอย่างเช่นสวัสดิการต่างๆถ้าเป็นการศึกษาก็จะเป็นตั้งแต่50,000แล้วก็60,000 70,000แล้วก็200,000นะคะถ้าเป็นเกษตรแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็น40,000แล้วถ้าเป็นอาชีพก็ไม่เกิน60,000นะคะก็จะพูดเรื่องสิทธิ์ต่างๆค่ะค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องเชิญชวนไปทำบัตรด้วยค่ะบัตรคนพิการนะคะมาตรา19ค่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่พม.ต่างจังหวัดค่ะในกรุงเทพด้วยค่ะ
1: หมดเวลา
0: ดูว่าตอบครบครันอยู่นะพี่เบิร์ด
1: ครับใช้เวลาคุ้มมากเลย
0: ถ้าคณะกรรมการได้ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับผมเริ่มจากน้องทันได้เลยครับ
5: แต่ละคนก็จะมองภาพในสโคปที่แคบหรือว่ากว้างแตกต่างกันไปอะค่ะอย่างบ๊อบบี้เองเนี่ยก็จะมีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเลยว่าสิทธิ์ของเราที่อยากจะนำเสนอในฐานะตัวแทนคนพิการเนี่ยอยากนำเสนอเรื่องอะไรแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นรูปแบบนำเสนอแบบไหนส่วนพี่ต่อเองเนี่ยก็เขาก็โยนประเด็นมาเลยว่าสิ่งที่เขาจะนำเสนอรูปแบบไหนยังไงก็ให้รายละเอียดมาค่อนข้างชัดเนาะแต่ว่าจะมีความกว้างอยู่นิดนึงพี่ต่อไม่ได้ยกตัวอย่างเลยในการแบบให้เราได้เห็นว่ามันมีสิทธิ์ยังไงบ้างด้านไหนบ้างนะคะพ่อของเทนเนี่ยก็จะโยนมาเลยให้เนื้อหามันแบบมากที่สุดอะเท่าที่เขารู้อะไรเงี้ยการที่เราจะฟังใน1นาทีเนี่ยเนื้อหามันอาจจะค่อนข้างกระจัดกระจายนิดหน่อยแต่ถือว่าก็ยังมีข้อมูลที่อยู่ในสโคปที่ถูกต้องอยู่ค่ะ
1: ครับเชิญพี่ต้องเหน่งครับผม
6: บ๊อบบี้พูดถึงภาพรวมนะคะแต่ลืมบอกไป

0: หรือว่าคำถามเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะเผยแพร่อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดนะคะส่วนพี่ตอบก่อนเลยว่าจะเผยแพร่อย่างไรทำแบบนี้เป็นวิดีโอแล้วก็ลงในสื่ออะไรบ้างอันนี้ถือว่าดีนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยอาจจะเพราะเยอะมากด้วยขอเชิญโทรไป1300เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พี่ต่อก็ถือว่าอาจจะขาดในเรื่องของรายละเอียดนะคะส่วนน้องเทนต้องบอกว่าจำข้อมูลที่เป็นตัวเลขปลีกย่อยอะไรต่างๆได้หมดแต่ว่าน้องเทนลืมพูดถึงภาพกว้างก่อนหัวข้อถ้าคนฟังไม่ได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการมาก่อนคนฟังจะเริ่มอาจจะงงอย่าลืมให้หัวข้อก่อนว่านี่เรากำลังพูดเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยให้รายละเอียดนะคะ
1: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับนอกจากจะมาคอมเมนต์แล้วเนี่ยนะฮะยังจะนำความรู้เพิ่มเติมมาฝากด้วยนะครับพี่อู๋เชิญครับ
2: จริงๆแล้วของสิทธิ์ของคนพิการเนี่ยก็จะมีตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะว่าตามมาตรา20เนี่ยก็จะมีสิทธิ์และสวัสดิการที่คนพิการพึงจะได้รับด้วยนะคะคือได้รับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสุขภาพการรักษาสิทธิในเรื่องของการทำเรื่องอาชีพหรือเรื่องกายอุปกรณ์สำหรับความพิการในแต่ละประเภทตรงนี้ก็เป็นต้นนะคะแต่ละท่านก็อาจจะหยิบมาที่จะเผยแพร่ว่าจะเผยแพร่สิทธิ์ในเรื่องไหนอย่างของน้องบ๊อบบี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าก็ยังอาจจะขาดในเรื่องของการเผยแพร่หรือว่าของพี่ต่อเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่แต่ว่าไม่ได้หยิบในประเด็นต่างๆว่าประเด็นต่างๆอันนั้นอ่ะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่จะหยิบออกมาตีแผ่ก็อย่างที่บอกทั้งสองท่านเลยก็น้องเทนก็บอกพี่ต่อก็บอกว่า1300ถ้าไม่ทราบสิทธิ์ก็คือสามารถโทรได้ในสายด่วนอันนี้ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณพี่อู๋นะครับเราต้องขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผม
3: เทนพี่ต่อบ๊อบบี้ยกมือขอบคุณ
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป2คนอยู่ในมือผมนะครับเอาละฮะผมจะขออนุญาตประกาศผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนแรกครับขอแสดงความยินดีกับ
3: เทนอมยิ้มมองกรรมการพี่ต่อนั่งนิ่งบ๊อบบี้ยิ้มแป้น
1: พี่ต่อครับ
3: พี่ต่อยิ้มแป้นกรรมการปรบมือ
1: ต่อไปครับคนที่ผมประกาศรายชื่อจะเป็นคนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและคนที่ผมไม่ได้ประกาศนั่นหมายความว่าตกรอบนะครับ
4: ครับผม
1: ถ้าพร้อมแล้วขอแสดงความยินดีกับ
3: เทนมองไปที่พิธีกรบ๊อบบี้นั่งลุ้นหน้าตรง
1: บ๊อบบี้ครับ
3: บ๊อบบี้ปรบมือ
1: วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมทางด้านของน้องเทนด้วยขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
5: เอาจริงๆพี่บอยไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะมาทุกคนได้รับประสบการณ์ดีๆจากวันนี้แน่นอนเลย
1: ครับผมทั้ง3ท่านน่าจะมีอะไรอยากจะพูดนะฮะต่อผู้เข้าแข่งขันของเราอย่างแน่นอนขออนุญาตนะฮะเริ่มที่พี่อู๋ก่อนได้เลยครับพี่อู๋ครับเชิญครับ
2: ทุกคนก็คือชนะใจตัวเองที่มายืนในเวทีแห่งนี้แล้วก็ได้แสดงความสามารถให้กับพวกเราได้รับชมนะคะก็สร้างความสุขแล้วก็สร้างความบันเทิงในรายการให้เราด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเทนด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้เข้ารอบต่อไปก็ทำกันบ้านเยอะๆการแสดงต่อไปจะเป็นอะไรเราก็รอรับชมเหมือนกัน
1: ขอบคุณพี่อู๋ครับน้องทันครับเชิญครับ
6: เราได้เห็นทักษะความสามารถของแต่ละคนอย่างของเทนนะคะก็คือเราได้เห็นแบบความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจที่เทนนำมาถ่ายทอดแล้วก็นำประสบการณ์จากรายการหรือว่าข้อแนะนำต่างๆเอาไปพัฒนาซึ่งก็เชื่อว่าเทนต้องได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็เทนก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้กับคนอื่นๆอีกต่อไปด้วยค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งครับเทนครับ
0: แน่นอนเราอยากเห็นศักยภาพที่คุณจะต้องรีดเข็นตัวเองออกมาให้ดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชื่นชมทั้ง3ท่านก็คือเราได้เห็นทั้ง3ท่านมีความสุขในการสร้างผลงานออกมาให้ผู้ชมได้ชมนอกเหนือไปจากนั้นเราได้เห็นศักยภาพซึ่งแน่นอนที่สุดจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
5: ขอบคุณมากครับผม ว่าวันนี้เข้มข้นมากพี่บอย
1: รอบหน้าเนี่ยจะเป็นรอบโชว์มีดีนะครับจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
5: หวังว่าคนทุกคนจะเข้าใจคุณพิการมากขึ้นครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาลุ้นและให้กำลังใจกันต่อนะครับกับคนพิการในกลุ่มของคนพิการทางจิตใจสติปัญญาทางการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกนะครับติดตามกันได้ครับรายการของเราทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาว
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือที่อ่านจบมาไม่นานนะครับน่าจะประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์อยากมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือชื่อ Coaching by Questions นะครับเขียนโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์นิรัตน์พัฒนสัยนะครับก็ถ้าเกิดใครติดตามนพดลสตอรี่ในอย่างน้อยๆในช่วงหลังเนี่ยผมได้รีวิวหนังสืออาจารย์ไปหลายเล่มเหมือนกันนะอาจารย์ได้เคยให้เกียรติมาเป็นเกสหรือว่าเป็นแขกของนพดลสตอรี่บุ๊กคลับด้วยนะครับก็อาจารย์เกรียงศักดิ์เป็น Executive Coach คนแรกของประเทศไทยนะแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการโค้ชผู้บริหารระดับสูงมากๆนะอาจารย์ใจดีนะครับและอาจารย์ก็จะเรียกว่าผมคุยอาจารย์แล้วเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ที่ใช้คำว่าตั้งคำถามได้คมนะแล้วคือมันเป็นคำถามที่นี่คือลักษณะของโค้ชผู้นำเลยนะครับคือผู้โค้ชเนี่ยจะไม่ใช่หาคำตอบให้เนาะแต่เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้คนตอบเนี่ยเจอคำตอบด้วยตัวเองผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้นี่ก็เป็นอีกเล่มนึงนะที่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเคสให้ชัดเจนเลยแล้วมันเป็นเคสที่แบบเราบอกได้เลยว่าเราเจออยู่ทั่วๆไปเลยเช่นฉันจะลาออกดีหรือฉันจะทำงานที่เดิมต่อดีหรือลูกน้องทำงานผิดทำยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าในเคสแบบนี้ส่วนใหญ่คำตอบมาจากคนที่มีปัญหานะแต่เช่นลูกน้องมาบอกพี่ช่วยอนุมัติให้หน่อยเนี่ยเราเป็นหัวหน้าไม่ได้ไปตอบนะว่าเออเธอต้องทำอย่างนี้อย่างงู้นหรือเราควรอนุมัติหรือไม่ควรอนุมัติจะเป็นการถามกลับแล้วพอถามไปเนี่ยคนตอบเนี่ยมักจะได้คำตอบเองว่าเออควรหรือไม่ควรทำก็เลยขออนุญาตเอาข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาฝากนะครับเริ่มต้นเลยข้อ1การโค้ชด้วยคำถามเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันทำให้เปลืองเวลาจริงๆเขาถามมาว่าควรอนุมัติหรือไม่ควรก็ตอบไปเลยสิว่าควรหรือตอบไปสิว่าไม่ควรไปทั้งถามกลับอยู่ตั้งนานทำไมถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยจะอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยเราใช้เวลาสั้นเนาะแต่จริงการโค้ชด้วยคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานระยะยาวน้อยลงฮะเพราะถ้าเกิดแบบตอบให้เขาเนี่ยวันหลังเนี่ยเขาก็คิดไม่เป็นเนาะมีปัญหาเขาก็วิ่งมาหาเราแล้วเราก็ตอบวันๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยฮะแก้ปัญหาอย่างเดียวแต่โค้ชด้วยคำถามแน่นอนตอนแรกอาจจะดูเหมือนยาวแต่พอเราถามไปเรื่อยๆเนี่ยเขาได้คิดครับแล้วเขาจะคิดเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวแล้วเราจะทำงานน้อยลงเพราะว่าจะไม่มีคนเขาจะไม่มาหาเราด้วยคำถามครับแต่เขายังมาหาเราอยู่นะแต่เขามาหาเราโดยเอาทางออกมาด้วยพี่ผมเจอปัญหานี้ผมคิดแล้วผมเจอทางออกแบบนี้อ่ะแทนที่จะมาให้พี่คิดให้หน่อยว่าผมจะทำยังไงดีเซฟเวลาเรามหาศาลนะเพราะนั้นผมว่าการโค้ชด้วยคำถามเนี่ยถ้าเปรียบเทียบคือการลงทุนที่มันคุ้มค่าข้อ2ครับคือในนั้นเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงหลักการโค้ชอย่างเดียวนะมันก็มีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังแล้วบางเรื่องราวผมก็ชอบนะผมก็ขออนุญาตหยิบยกมานะความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับมันคือการเรียนรู้ผมชอบคำนี้คือถ้าเกิดเราคิดว่าความผิดพลาดคือความล้มเหลวเราจะไม่กล้าทำอะไรที่มันยากเราจะไม่กล้าทำอะไรที่มันใหม่เราจะทำสิ่งเดิมๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลแต่ว่ามันขอให้ไม่พลาดก็พอแล้วจริงๆมันคือการเรียนรู้นะมันไม่ใช่ความล้มเหลวข้อ3ครับการเช็คอินกับทีมงานสม่ำเสมอเนี่ยมีสถิติมาให้นะอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้พูดในหนังสือบอกว่าจะเพิ่ม engagement พนักงานได้ 77% ลดอัตราการลาออกได้ 67% เช็คอินคืออะไรนะวันนี้ผมโพสต์ข้อคิดนี้ไว้ในเพจนพดลสตอรี่ก็มีคนถามว่าเช็คอินคืออะไรผมอาจจะไม่มีเวลาเขียนตอบยาวผมก็บอกว่าในหนังสือจะบอกรายละเอียดเลยแต่หลักๆมันคือการนัดคุยกับทีมงานครับส่วนใหญ่เป็นวันออนวันนี่แหละคือ1ต่อ1นัดคุยกับทีมงานในหนังสือจะบอกละเอียดเลยมันมีคำถามอะไรได้บ้างเนาะแต่ว่าหลักๆคืออย่างเช่นนะยกตัวอย่างซึ่งนี้เป็นข้อ4เลยนะคือถามว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยงานไหนที่ทำให้เขามีชีวิตชีวามากที่สุดอย่างเงี้ยคนมันจะแบบตาเป็นประกายนึกออกไหมเขาก็ต้องใช้เวลานึกนะแล้วเราก็จะรู้จักเขามากขึ้นว่าอ๋อเขาชอบเรื่องนี้เขาเจออุปสรรคเรื่องนี้เขาอยากได้รับความช่วยเหลือเรื่องนี้การเช็คอินสม่ำเสมอเนี่ยพนักงานมี engagement เข้าใจคำว่า engagement ใช่ไหมทำแล้วอินอะทำแล้วมีความผูกพันในงานเนี่ยเพิ่มขึ้น 77% นะครับแล้วลดการลาออกได้ 67% เลยเพราะนั้นต่อด้วยข้อ4เมื่อกี้ที่พูดครับเราเช็คอินไม่รู้จะคุยอะไรก็ถามครับสัปดาห์ที่ผ่านมางานไหนที่ทำให้เขามีชีวิตชีวามากที่สุด นี่เป็นคำถามที่ผมว่าทรงพลังนะผมอ่านไปด้วยผมก็นั่งคิดว่าเออมีงานไหนไหมที่ทำให้ผมมีชีวิตชีวามากขึ้นผมก็พบว่าเอองานที่ทำให้ผมมีชีวิตชีวานะคือการเขียนงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโดยเฉพาะการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นงานที่ทำให้ผมมีชีวิตชีวามากงานสอนถ้าเราได้สอนเต็มที่ได้สอนในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเออผมมีชีวิตชีวากับงานสอนอย่างเงี้ยข้อ5นะมันมีเคสเรื่องการโน้มน้าวใจคนก็คิดว่าการโน้มน้าวคือการพูดให้คนเชื่อเธอควรจะทำอันนี้สิแต่ไม่ใช่ครับพอพูดแบบนั้นถ้าเขาเชื่อเขาทำไปแล้วครับแต่จริงๆการโน้มน้าวที่ดีเนี่ยคือการทำให้คนอื่นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเองครับแต่เราตั้งคำถามจนกระทั่งเขาตัดสินใจได้แล้วที่สำคัญของการโน้มน้าวไม่ใช่การพูดนะเราคิดว่าโน้มน้าวต้องพูดเยอะๆไม่ใช่ฮะเผลอๆยิ่งพูดเยอะยิ่งต่อต้านนะครับแต่การฟังครับฟังเพื่อให้ทราบว่าเขาต้องการอะไรฮะฉะนั้นเราไม่ได้กะจะเอาชนะกันนะฉันจะให้เธอทำแบบนี้เธอใช้ฉันทำแบบนู้น สมมตินะนี่ผมยกตัวอย่างของผมเองนะผมก็นึกถึงลูกตอนเด็กๆพ่ออยากให้ลูกไปอาบน้ำลูกอยากดูการ์ตูนถ้าพ่อพูดยาวเลยว่าการอาบน้ำมันสำคัญแบบไหนยังไงเนี่ยลูกอาจจะไม่อยากฟังเบื่อแล้วก็ยังอยากดูการ์ตูนอยู่แต่ถ้าเราฟังเขาก่อนนะเออเราเคยเป็นเด็กเหมือนกันแล้วคงอยากดูการ์ตูนเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นลูกอยากไปอาบน้ำตอนนี้หรืออยากดูการ์ตูนอีกสัก5นาทีแล้วก็ไปอาบน้ำเด็กอาจจะบอกขออีก5นาทีพ่อจบแล้ว5นาทีเขาก็ลุกละพอเขาก็สัญญากับเราละยกตัวอย่างง่ายๆนะผมไม่ได้บอกมันจะเวิร์กกับทุกกรณีนะครับแต่อันนี้คือการทำให้คนอื่นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วเราฟังแล้วเราทราบความต้องการเขาสุดท้ายเขาได้ดูการ์ตูนจริงแล้วเราก็ได้สิ่งที่เราอยากได้คืออาบน้ำอาจจะไม่ได้ตอนนี้ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องตอนนี้อีก5นาทีก็ได้ข้อ6ครับคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้จากมาจากคนที่รู้มากที่สุดนะแต่มาจากคำถามที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมคุณถามคำถามผิดเนี่ยคนที่รู้เขาก็ตอบมาซึ่งคำตอบนั้นอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้นะจริงๆเขาว่ากันว่าไอสไตล์พูดนะแต่ว่าผมไม่รู้ใครพูดเอาเป็นว่าผมก็ชอบนะเขาบอกบางทีคำถามอาจจะสำคัญกว่าคำตอบเพราะว่าถ้าคุณถามคำถามผิดคำตอบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณมากอะพอพูดถึงเรื่องนี้ผมก็นึกถึงคำถามว่าทำไมอันนี้เราถึงจะทำไม่ได้ถ้าคุณถามคำถามนี้เราจะมีเหตุผล 108,000 ประการเลยที่เราจะทำเรื่องนั้นไม่ได้แต่ถ้าพลิกคำถามบอกทำยังไงให้เราทำเรื่องนี้ได้มันจะอีกมุมมองนึงเลยนะถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะยากแต่เราจะหาทางจนได้ว่ามันจะทำยังไงข้อ7ครับคำถามที่ดีที่สุดคือคำถามที่ทำให้คนตรงหน้าที่เราถามเนี่ยนะรู้คำตอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นบอกเนี่ยคือชั้นยอดของโค้ชหรือหลักศาสตร์ของโค้ชคือศาสตร์การตั้งคำถามผมขอเอ่ยถึงจะเรียกว่าอะไรนะตัวอย่างที่ถ้าจันเกงศักดิ์เคยเอามาคุยกับผมนะเราเคยไลฟ์ด้วยกันแล้วท่านจันเกงศักดิ์ก็ยกตัวอย่างนี้ผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากคือท่านจันเกงศักดิ์บอกว่าเป็นโค้ชเนี่ยต้องชวนคิดชวนเขาคิดเราไม่รู้คำตอบให้เขาหรอกเช่นยกตัวอย่างที่มันชัดมากนะสมมติว่าเราไปบ้านเพื่อนซึ่งเราไม่เคยรู้จักบ้านเพื่อนเลยไม่เคยไปอาจจะไปครั้งแรกเลยแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยหากุญแจรถไม่เจอว่ะอ่ะผมถามหน่อยเหอะว่าเราจะรู้ไหมกุญแจรถเขาอยู่ไหนเราไม่เคยอยู่บ้านเขาด้วยซ้ำเราไม่เคยรู้ไลฟ์สไตล์เขาหรอกเนาะแต่เราอะช่วยเขาหากุญแจรถได้ยังไงรู้ป่ะโดยการตั้งคำถามเช่นปกติเวลานายเข้ามาที่บ้านเนี่ยนายทำอะไรบ้างอ๋อเราก็ดับเครื่องยนต์เนาะออกจากรถใช่ไหมเสร็จแล้วอะเราก็เดินเปิดประตูเข้ามาที่บ้านนี่แหละวันที่กุญแจหายอะพอเข้ามาที่บ้านแล้วอะนายทำอะไรต่อหรอวันนั้นได้ปกติเราเข้ามาที่บ้านเราจะกุญแจใส่เล่นชักไว้นะเออแต่จำได้แล้วว่าเรากุญแจเราเดินไปกินน้ำเพราะวันนั้นเราหิวน้ำแล้วนายไปกินน้ำที่ไหนล่ะในครัวว่ะว่ะหรือว่าเราไปวางกุญแจไว้ในครัวแล้วก็เดินไปในครัวแล้วเจอกุญแจเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ผมเป็นโค้ชนะผมตั้งคำถามเนี่ยผมรู้ไหมกุญแจอยู่ในครัวไม่รู้แต่ผมตั้งคำถามที่มันใช่ไงถามจนกระทั่งคนตอบอะรู้ไงว่า มันน่าจะอยู่ในครัวมันเป็นการช่วยเขาทบทวนเนี่ยชวนคิดอ่ะใช้คำว่าชวนคิดเนี่ยชอบมากเลยคำเนี้ยผมว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะบางทีเราก็สับสนนะเราก็มองไม่ออกพอมีคนมาตั้งคำถามเราเรื่อยๆเนี่ยอีกคนนึงนะไหนๆพูดแล้วอาจจะนอกเรื่องไปสักนิดนึงแต่ว่าผมว่าเป็นคำถามที่ดีผมก็อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะ What's Your Dream Simon Squibb จริงๆมาจากทางบุ๊กคลับผมสัญจรเนี่ยมีสมาชิกบอกเฮ้ยเล่มนี้ดี What's Your Dream แปลว่าอะไรคือความฝันของคุณแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีคลิปที่เศรษฐีชาวอังกฤษที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะเดินไปตามท้องถนนแล้วก็ถามคำถามว่าความฝันคุณคืออะไรความฝันคุณคืออะไรแล้วถ้าเกิดตอบมาเนี่ยถ้าเขาช่วยอะไรได้เนี่ยเขาก็จะช่วยเช่นความฝันอันนั้นเขาช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่พอยที่ผมอยากจะเล่าคืองี้ก็ถามความฝันคุณคืออะไรบางคนก็ตอบไม่ได้บางคนก็ตอบได้แต่ผมชอบตอนที่คนตอบได้เขาบอกความฝันเขานะเขาอยากจะเป็นช่างภาพไปถ่ายภาพทั่วโลกคำถามนี้คำถามต่อไปเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากคือ what stopping you แล้วทำไมคุณไม่ทำล่ะบางทีเนี่ยเราก็ลืมไปเนอะว่าเรามีความฝันเราชัดเจนว่าเราอยากทำอะไรแต่ทำไมเราไม่ทำอ่ะซึ่งก็จะมีคนตอบหลากหลายคำตอบบางคนก็อึ้งไปเนอะบางคนก็บอกว่ายังไม่พร้อมเขาก็ถามว่าคุณรออะไรอยู่บอกเก็บเงินคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาก็พูดออกมาน่าจะใช้เท่านี้บางทีคนเนี้ยคุณไซมอนสควิปเนี่ยก็ให้เงินเลยไปทำเลยเดี๋ยวนี้เลยบางทีมันเงินมันเยอะเนี่ยเขาก็บอกหนทางบอกว่าคุณเริ่มต้นแบบนี้สิอะไรเงี้ยเพราะนั้นบางทีคำถามเนี้ย what stopping you เนี่ยคืออะไรมันหยุดคุณไว้ล่ะว่ะบางทีมันแค่ความกลัวนะมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกเนาะข้อ8ครับบางทีเราต้องการคนถามคำถามที่ดีมากกว่าคนที่บอกคำตอบอย่างเมื่อกี้ไซมอนสควิปเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะผมว่าเขาถามคำถามดีอ่ะคำถาม What's your dream เนี่ยบางคนไม่เคยถามตัวเองด้วยซ้ำบางคนฝังมันไว้อยู่ลึกๆคือมันมีอ่ะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เราไปปฏิเสธตัวเองเสร็จแล้วคำถามที่ดีมันทำให้เกิดแบบว่ะผมก็ถามตัวเองนะว่าความฝันผมตอนนี้คืออะไรบางทีผมก็ตอบว่าจริงๆผมก็ใช้ชีวิตตามความฝันผมอยู่แล้วผมก็มีความสุขของผมอยู่แล้วเอ๊ะแต่จริงๆมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะแล้วคำถามต่อมาที่ไซมอนสควิปถามคนอื่นอ่ะแต่ผมก็มาถามตัวเองอ่ะว่าถ้าผมมีความฝันนั้นๆเนี่ยแล้วอะไรเป็นสิ่งที่หยุดยั้งความฝันผมหรอทำไมผมไม่ทำล่ะเอางี้ไอ้ตอนเนี้ยอาจจะเอามาเล่าใน Sunday Reflection ได้เลยหรือว่าอาจจะจัดเป็น1ตอนได้เดี๋ยวดูนะว่าเรื่อง What's Your Dream เนี่ยจะเล่าความฝันส่วนตัวให้ว่าผมมีความฝันอะไรณเวลานี้ผมว่าความฝันน่าจะเปลี่ยนได้นะข้อที่8ครับบางทีเราต้องการคนถามคำถามที่ดีพูดไปแล้วมากกว่าคนบอกคำตอบอย่าง What's Your Dream เนี่ยไม่มีใครบอกคำตอบผมได้หรอกถูกปะนะมันก็ต้องคือไซมอนสควิปเขาถามคำถามเนี้ยมันทำให้เราหาคำตอบได้เพราะนั้นผมไปเที่ยวถามคนอื่นได้ไหมความฝันผมคืออะไรครับช่วยบอกหน่อยสิครับว่าความฝันผมคืออะไรใครจะไปตอบได้ถูกป่ะเพราะนั้นเราต้องการคนถามคำถามข้อ9หน้าที่ผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่ปกป้องลูกน้องจากความจริงแต่คือการให้ลูกน้องเผชิญกับความจริงนั้นอย่างมีศักดิ์ศรีผมจำเคสข้อนี้ได้ครับข้อนี้เคสมันคือเหมือนลูกน้องทำงานไม่ดีอ่ะแต่หัวหน้ากลัวที่จะตำหนิหรือบอกเดี๋ยวเขาจะเสียใจหรือแม้กระทั่งให้ออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่รักเราหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนั้นต่อไปอ่ะเขาก็จะทำได้ไม่ดีเรื่อยๆแล้วถึงวันนึงเนี่ยเขาก็ต้องออกอยู่ดีครับถ้าเราไม่ให้ออกเดี๋ยวเจ้านายเราก็ให้ออกครับเพราะว่าเขาทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นหน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่ปกป้องเขาทำไม่ดีเราต้องบอกเขาว่าเขาทำไม่ดีแล้วนี่คือการช่วยเขาเพราะว่าการบอกเขาเนี่ยมันทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้ปรับปรุงได้บอกเขาเลยว่าถ้าเขาทำได้ไม่ดีต่อไปอ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะถูกให้ออกนะอย่างนี้มันเป็นการให้โอกาสเขานะไม่ใช่ว่าไม่ดีก็บอกว่าดีกลัวเขาดุกลัวเขาว่าเราใจร้ายแล้วหลอกเขาว่าดีวันนึงหัวหน้าเราบอกเฮ้ยคนนี้มันไม่ได้แล้วล่ะต้องเอาออกแล้วล่ะแล้วไปบอกเขาว่าออกเถอะอ้าวพี่บอกผมทำงานดีมาตลอดแล้ววันนี้ออกแปลว่าอะไรจริงป่ะแล้วเขามันเหมือนไม่ให้โอกาสเขาเลยอ่ะเพราะว่า เขาไม่ได้พัฒนาปรับปรุงเลยอยู่ดีๆมีให้ออกเลยแล้วเขาเชื่อว่าเขาทำงานดีด้วยแต่ถ้าเราไม่ปกป้องเขาจากความเป็นจริงบอกเขาด้วยตรงไปตรงมาเขาพัฒนาตัวเองได้เขาอาจจะไม่ต้องถูกให้ออกแล้วแต่การบอกต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่แบบไปด่าเขากดหัวเขาทำให้เขาอับอายไม่ใช่ครับบอกเขาสิ่งที่เขามีดีก็มีฮะสิ่งที่เขาต้องพัฒนาก็มีครับข้อ10ครับความสำเร็จของการนำเสนอเวลาเราไปพรีเซนต์เนี่ยคิดว่าความสำเร็จคืออะไรรู้ป่ะครับคือการที่ผู้ฟังออกไปพร้อมความชัดเจนในการตัดสินใจจะเลือกหรือไม่เลือกไม่รู้แต่ว่าเขารู้ข้อมูลครบแล้วเนี่ยความสำเร็จของการนำเสนอเราไปนำเสนอเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้หรอกครับว่าสมมติเราไปขอเงินลงทุนนักลงทุนเนี่ยเราไปคอนโทรลไม่ได้หรอกว่าเขาจะลงทุนหรือไม่ลงทุนแต่สิ่งที่เราทำได้คือเขาออกไปแล้วเขารู้ว่าข้อมูลเราทั้งหมดมีอะไรการลงทุนกับเรามีข้อดีข้อเสียยังไงคือเขาทุกอย่างเคลียร์นั่นคือการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ11ครับคนโง่ไม่ใช่คนที่ถามคำถามโง่ๆนะครับแต่คือคนที่มีคำถามแต่ไม่ถามอันนี้มันมีเคสในหนังสืออาจารย์เก่งศักดิ์เล่มนี้ว่าคือเขาอยากถามแต่เขากลัวโง่เดี๋ยวดูโง่คือตอนเด็กๆเนี่ยเคยถามคุณครูแล้วคุณครูว่าเอาว่าทำไมเธอโง่อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาเลยไม่กล้าถามแต่จริงๆแล้วการไม่ถามมันแย่กว่าอีกแย่ในตัวเองเนาะคือเราไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าถามกลัวเป็นคำถามโง่ๆแย่กับทีมงานทั้งที่คำถามนั้นเป็นคำถามที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามเถอะนะครับก็เป็น11ข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มล่าสุดของท่านอาจารย์เกรงศักดิ์นิรัตน์พัฒนาสายนะครับ Coaching by Question นะครับก็ถ้าใครสนใจลองไปหาซื้ออ่านได้น่าจะยังมีวางจำหน่ายอยู่โอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คุมเข้มครั้งใหญ่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งแบนหุ่นยนต์จากจีนนำเข้าจำหน่ายในสหรัฐอ้างภัยความมั่นคงหวังหนุนอุตสาหกรรม AI ในประเทศรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการครั้งสำคัญในการสกัดเทคโนโลยีจากจีนด้วยการสั่งห้ามนำเข้าทำการตลาดและจำหน่ายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์สีขาวรุ่นใหม่ที่ผลิตในจีนรวมถึงอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์กับเครือข่ายไฟฟ้าของสหรัฐโดยให้เหตุผลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ภายในประเทศรัฐบาลทรัมป์สั่งห้ามสั่งแบนนำเข้าหุ่นยนต์รุ่นใหม่จากต่างประเทศคำสั่งดังกล่าวมีหลังจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐขึ้นบัญชีอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสินค้าต้องห้ามเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐมองว่าหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งอาจนำไปสอดแนมประชาชนเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยข่าวกรองต่างชาติหรือแม้แต่ถูกเข้าควบคุมจากระยะไกลโดยผู้ไม่หวังดีจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนไม่นำพา
10: สวัสดีเจ้าสีสวัสดิ์เมื่อเร็วๆนี้ดูละครโทรทัศน์มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบพูดอะไรนะนำพานำพาอยู่บ่อย
9: ๆแต่ก็ไม่ได้นำพา
10: ใช่แล้วใช่แล้วคำนี้ละมันหมายความว่าอะไรหรอไม่ได้นำพาหมายถึงไม่ได้นำหรือไม่ได้พามาใช่ไหม
9: แต่ก็ไม่ได้นำพาหรือไม่นำพาไม่ได้หมายถึงไม่ได้นำมาหรือไม่ได้พามาแต่เป็นสำนวนหมายถึงไม่สนใจไม่เอาใจใส่จ้ะ
11: เหมือนที่เธอเคยบอกก้าวแต้มว่าเวลากินข้าวต้องระวังอย่าให้หกเลอะเทอะแต่ก้าวแต้มฟังแล้วก็ละเลยไม่เอาใจใส่ที่เธอบอกยังคงกินข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้เรียกว่าไม่นำพาใช่ไหม
9: ใช่แล้วจ้ะบอกแล้วแต่ก็ไม่นำพาไม่นำพาเป็นสำนวนหมายถึงละเลยไม่เอาใจใส่เช่นครูบอกว่าก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแต่นักเรียนบางคนก็ไม่นำพา
12: อย่าพบกันใหม่นะครับ
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

ัศจรรย์ที่สุดชนิดที่บุคคลซึ่งเคยเป็นอดีตควานช้างมาก่อนแล้วเช่นหนานอินไม่คาดฝันมาก่อนไอ้ด้วนค่อยๆ ยื่นงวงมาแตะเหมือนจะดมกลิ่นอยู่ตามใบหน้าและซอกคอของดารินอย่างแผ่วเบาจากนั้นก็ใช้ปลายงวงม้วนพับเอาฟ้อนหญ้าที่ถืออยู่ในมือของราชสกุลสาวเหมือนจะรับอย่างสุภาพที่สุดม้วนส่งเข้าปากเคี้ยวเอื้อกดารินหลับตาลงพร้อมกับสูดลมหายใจอย่างแช่มชื่นเป็นสุขที่สุดในขณะที่นานอินแทบจะช็อกเป็นลมในปรากฏการณ์พิสดารเหลือเชื่อนั้นต่อมาดารินลืมตาใสยิ้มออกมาอย่างยินดีน้ำตาคลอหน่วยด้วยความปลาปลื้มปิติเข้าไปโอบกอดงวงอันใหญ่โตนั้นไว้อย่างไม่ประวันพรั่นพรึงใดๆอีกทั้งสิ้นไอ้ด่วนค่อยๆเอางวงพันกายหล่อนไว้รอบๆ อย่างเบาที่สุดเหมือนจะกอดตอบทำเสียงแอร์อยู่ในลำคอแผ่วเบาไม่มีวี่แววของความดุร้ายแม้แต่นิดเดียวมันเชื่องยิ่งซะกว่าช้างเลี้ยงพระพินเขาเข้าใจเธอดีเขารู้ว่าเธอไม่ใช่สัตว์ชั่วร้ายที่มีพิษมีภัยต่อใครเขาจึงไม่ทำอันตรายใดๆกับเธอรวมทั้งห้ามไว้ไม่ให้ใครทำร้ายเธอด้วยฉันต้องขอโทษนะที่คนของฉันคนหนึ่งยิงเธอเมื่อครู่นี้แต่เขาก็คงทำไปเพราะความตกใจมากกว่าแล้วเธอก็ไม่ได้รับอันตรายจากกระสุนเม็ดเล็กๆเหล่านั้นเลยเธอกำลังเจ็บปวดทรมานอยู่ด้วยบาดแผลอย่างอื่นมากกว่าเอาละหมอบลงนะหมอบลงหล่อนสั่งอย่างแผ่วหวานเปี่ยมล้นไปด้วยความปราณีแล้วราวกับจะรับฟังภาษาคนเข้าใจพญาคชสารหรือไอ้ด้วนจอมอันธพาลค่อยๆ คู้ย่อขาหน้าลงก่อนต่อจากนั้นก็ผ่อนขาหลังทั้งสองด้านลงในลักษณะนอนหมอบต่อหน้าหญิงสาวผู้ใช้อำนาจจิตและบุญญาบารมีของตนเองที่สร้างสมไว้ก่อนแล้วเป็นเครื่องต่อรอง

นายหญิงอะไรกันนั่นนั้นอินครางออกมาตาเหลือกต่อภาพที่เห็นหล่อนเอื้อมมือไปลูบที่ศีรษะใหญ่โตสากกระด้างราวกับก้อนหินแล้วเดินอ้อมไปทางขาหลังด้านที่เห็นบวมแดงผิดสังเกตนั้นทันทีระหว่างที่ช้างใหญ่หมอบนิ่งโดยเหยียดอุ้งเท้าหงายขึ้นเพื่อให้สังเกตได้ชัดลุงอินดารินหันมาร้องเรียกเบาๆเมื่อก้มลงไปตรวจดูอุ้งเท้าข้างนั้นและพอจะเห็นอะไรได้ถนัดเข้ามาช่วยดูกันหน่อยเร็ววางปืนทั้งสองกระบอกไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาเข้ามาด้วยหรอกฉันขอรับรองว่าช้างตัวนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอีกแล้วทั้งสิ้นด้วยความรู้สึกเหมือนฝันงุนงงไปหมดนันอินวางไรเฟิลทั้งสองกระบอกพิงต้นไม้ไว้ตามคำสั่งแล้วเลี่ยงอ้อมจากด้านหน้าของพญาช้างสารไปทางด้านหลังที่ดารินกำลังซุดตัวคุกเข่าจ้องดูอยู่พอนันอินเข้ามาถึงหล่อนก็ชี้นี่เห็นไหมลุงขนแม่นน่ะยาวตั้งร่วมฟุตทิ่มเข้าไปในอุ้งเท้าขวานี่จนมิดเลยโผล่มาจากตรงปลายเล็บมีปลายและโคนโผล่พ้นบาดแผลออกมานิดเดียวเขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เลยคงจะถูกขนแม่นตำมา 2-3 วันแล้วล่ะเนี่ยมีรอยเท้าข้างนี้ถูกับดินแข็งหรือหินเพื่อจะให้หลุดแต่มันไม่มีทางจะหลุดได้หรอกและถ้าทิ้งไว้ต่อไปอุ้งเท้าก็จะเน่าและขณะนี้ก็จะต้องเจ็บปวดทรมานมากฉันคิดว่าเขาเข้ามาที่นี่เพื่อหวังจะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าที่จะมาก่อการร้ายอะไรนะลุงนะใช่แล้วแหละนายหญิงขนเม่นจริงๆแหละเจ้านี่คงทะลึ่งกระทืบเม่นใหญ่เล่นแก้กลุ้มเลยโดนตำก็เต็มฝ่าตีนเลยแต่อะไรก็ช่างเถอะนายหญิงทำยังไงเนี่ยไอ้ด้วนถึงได้ยอมหมอบราบให้อย่างนี้โอ้ยนานอินแทบไม่เชื่อตานานอินพูดด้วยอาการเหมือนจะสำลักยังไม่คลายความตื่นเต้นตกประหม่าต่อเหตุการณ์ดารินยิ้มสลัดผมที่ปลิวลงมาปลกใบหน้าบางส่วนให้กลับเข้าที่ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรมากนี่ลุงนอกจากแผ่เมตตาสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้มีสัญชาตญาณในการรับรู้ในความเมตตาปราณีที่มนุษย์จะพึงมีให้แก่มันโดยเฉพาะช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมันสมองและมีความฉลาดเหนือกว่าสัตว์อื่น อย่าเสียเวลาอยู่เลยลุงสิ่งที่ฉันต้องการด่วนขนาดนี้คือครีมสำหรับขีบตะปูอันโตๆสักหนึ่งอันแล้วก็หีบเครื่องเวชภัณฑ์ลุงช่วยวิ่งจี๋ไปบอกนายใหญ่เถอะแล้วก็ให้พวกนั้นขนมาให้ฉันจะจัดการถอนขนเม่นและรักษาแผลให้ด่วนก่อนที่จะออกเดินทางเช้าวันนี้แล้วก็อย่าเอะอะเป่าร้องให้ใครแห่กันมาเต็มไปหมดล่ะประเดี๋ยวเขาจะตื่นตกใจและทำเรื่องขึ้นบอกเฉพาะพวกเรา 4-5 คนก็พอละนายหญิงจะอยู่กับไอ้ด่วนตามลำพังอย่างนี้เลยขนาดที่นันอินไปเอาของอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกลุงไปจัดการตามที่ฉันสั่งเถอะฉันอยู่กับเขาได้ขนาดยืนทะมึนจังก้าอยู่ยังสั่งให้สุดหมอบลงได้นี่นะขนาดนี้เขาเปรียบเสมือนน้องชายของฉันละนันอินกรอกหน้าอยู่ไปมาพอดารินสั่งมาอีกครั้งจึงออกเดินลิ้วๆไปแต่แล้วก็หยุดชะงักหันมาดูอีกครั้งเห็นราชสกุลสาวยังนั่งอยู่ทางด้านขาหลังของช้างใหญ่นันอินนึกไม่ออกจริงๆว่าจะบอกพวกเจ้านายได้ยังไงนันอินน่ะควานช้างเก่านะแต่ยังทำไม่ได้ยังไงหญิงเลยดารินหัวเราะโบกมือให้นันอินนะควานช้างเก่าก็จริงแต่ควานช้างถ้าเผลอหรือไปทารุณกับช้างมากๆก็มีโอกาสถูกช้างกระทืบได้ฉันน่ะไม่เคยเป็นควานแต่ฉันก็ศิษย์มีครูเหมือนกันแล้วครูของฉันก็ไม่ใช่พรานใหญ่ระพินไพรวันคนเดียวยังมีพระคุณเจ้ามหาฤาษีกลธัญญะอีกองค์หนึ่งคอยคุมไว้ไปเร็วเข้าไม่รู้จะบอกพวกเขายังไงก็ให้เขามาดูกันเองเห็นเองดีกว่านั้นอินกระวีกระวาดพละจากมาโดยเร็วโดยคว้าปืนของแกเองติดมือไปด้วยตามนิสัยเคยชินค
คงทิ้งไรเฟิลของดารินให้วางพิงอยู่ที่เดิมเท่านั้นเมื่ออยู่กันตามลำพัง2ต่อ2ระหว่างช้างใหญ่ผู้มีอาการทุพพลภาพกับหญิงสาวผู้มีน้ำใจกรุณาหล่อนหวนกลับมายืนดูมันอยู่ตรงหน้าอีกครั้งมือคงลูบแตะอยู่ที่ศีรษะใหญ่โตนั้นกระซิบด่วนเลยเราเคยอุปถัมภ์กันมาก่อนเพราะฉะนั้นเราถึงได้มาพบกันในลักษณะอย่างนี้อย่ากลัวนะอย่าตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นรพินเขาเคยกรุณาเธอยังไงมาแล้วฉันก็จะกรุณาเธออย่างนั้นเจ้าด้วนหมอบนิ่งอยู่เช่นนั้นเพียงแต่ชูงวงขึ้นสูงแล้วลดลงเกี่ยวเอาร่างของหญิงสาวให้ล้มลงนั่งไปบนโคนขาด้านหน้าของมันหล่อนเพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่ามันมีน้ำตาไหลเป็นทางเกิดมาก็เพิ่งครั้งนี้แหละที่หล่อนเห็นน้ำตาช้างทำเอาหล่อนน้ำตาไหลไปด้วยความตื่นเต้นปิติและเวทนายังไงพันนาไม่ถูกประมาณไม่เกิน5นาทีระหว่างที่มนุษย์สาวน้อยกับช้างป่าทะมึนที่อยู่ด้วยกันท่ามกลางความปลิวเปล่าตามลำพังเสียงฝีเท้าก็ย่ำมาตามทางด่านอย่างเร่งด่วนกะจำนวนคนราวๆ 4-5 คนเจ้าด้วนร้องแอออกมาอีกคำนึงตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่ดารินจับใบหูรั้งไว้แน่นพูดละล่ำละลักนอนนิ่งอยู่เฉยๆเช่นนี้แหละด้วนอย่าลุกขึ้นเป็นอันขาดนะฉันรับรองจะไม่มีอันตรายกับเธอทั้งสิ้นเชื่อเถอะทุกคนจะเป็นมิตรกับเธอด้วยเจ้าโคจสารใหญ่สายหัวอยู่ไปมาในลักษณะกระสับกระส่ายแต่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของหล่อนอึดใจเดียวเชษฐาอนุชาและชยันก็พลูพ้นทางด่านออกมาทั้งพี่ชายและเพื่อนพอมองเห็นภาพที่ปรากฏอยู่กับสายตาเบื้องหน้าแม้จะได้รับการบอกคร่าวบอกคร่าวๆจากนั้นอินมาก่อนแล้วก็ถึงกับยืนนิ่งตัวชากันไปชั่วขณะขยินกับนั้นอินช่วยกันแบกขีเวชภัณฑ์ตามมาเบื้องหลังสำหรับขยินนั้นยังลังเลไม่กล้าเข้ามายืนหลบอยู่หลังบุคคลทั้งสามส่วนนั้นอินเดินอ้อมไปทางด้านหลังตามปกติดารินพอมองเห็นเพื่อนและพี่ชายทั้งสองก็โบกมือให้พร้อมทั้งเอานิ้วแตะริมฝีปากทำสัญญาณไม่ให้ทุกคนออกเสียงเอะอะหรือทำอะไรผิดปกติเพราะขณะนั้นแม้จะยังหมอบอยู่กับพื้นเจ้าด้วนก็แผ่หูกางผึ่งขึ้นทันทีเมื่อเห็นกลุ่มมนุษย์ไปหาน้องเราเป็นไปได้ยังไงนี่กลายเป็นควานช้างไปซะแล้วช้างป่าเกเรซะด้วยเสียงหม่อมราชวงศ์อนุชากระซิบแผ่วเบาแต่ทุกคนก็ยืนจ้องสงบนิ่งแทบไม่เชื่อสายตาดารินลุกขึ้นยืนและหล่อนก็ยืนอยู่ในระหว่างซอกขาหน้าทั้งสองข้างของเจ้าด้วนนั่นเองพูดแผ่วหวานต่อไปกับมันว่าด้วน

โดยไม่เอ่ยเป็นเสียงพูดให้ดังโวยวายขึ้นอย่างใดทั้งสิ้นกลางชยันแล้วก็ขยิบอ้อมไปทางด้านหลังของมันตามที่น้อยชี้บอกนะเชษฐากระซิบตนเองยังยืนอยู่กับที่อ้าวแล้วแกล่ะเชษฐาเออนะเพื่อความไม่ประมาทฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แหละจะยืนนิ่งๆเฉยๆแต่ระวังเตรียมพร้อมไว้ถ้าเห็นผิดปกติยังไงพวกเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนเราเชื่อในสัญชาตญาณลี้ลับระหว่างน้อยกับไอ้ด้วนว่าสามารถเข้าใจกันได้อย่างที่เห็นและอย่างที่นันอินเล่าให้ฟังแต่ 1% ถ้าเผื่อมันจะเกิดบ้าขึ้นมาฉันก็จะหยุดมันได้ทันทีเหมือนกันก่อนที่พวกเราคนหนึ่งคนใดจะเละนั่นเป็นความรอบคอบขีดสุดตามนิสัยของพี่ชายใหญ่แห่งตระกูลซึ่งอนุชาและชยันก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และเห็นด้วยขยินนั้นเห็นชัดว่านอกจากความประหลาดใจที่เห็นไอ้ด้วนหมอบให้กับนายหญิงราวกับเป็นช้างเลี้ยงแต่ก็ปอดแหกเต็มที่เพราะตนเองน่ะไปยิงมันเข้าก่อนเมื่อหยกนี่เองค่อยๆเดินอ้อมห่างลิฟขาสั่นปับบังหลังชยันกับอนุชาเข้าไปพึมพำเสียงสั่นรัวนายหญิงนั่นไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้วเป็นเจ้าแม่ช้าง

68ดารินนั้นคอยยืนบังตาของเจ้าด้วนทางด้านซ้ายซึ่งพรรคพวกเดินเลี่ยงอ้อมเข้ามาแล้วมองไปยังพี่ชายใหญ่อย่างสงสัยที่ไม่เห็นเข้ามาด้วยหากแต่ยืนระวังคุมเชิงเฉยอยู่ด้านหน้าห่างออกไปราว15เมตรหล่อนทำหน้าสงสัยตีบุ้ยตีบ้ายเหมือนจะถามเชษฐาก็ยกมือขึ้นโบกช้าๆแล้วชี้ที่ปืนของตนเองกับตำแหน่งที่ยืนอยู่เป็นเชิงบอกให้ทราบว่าเขาจะระวังเตรียมพร้อมคุ้มครองทุกคนให้อยู่ตรงนี้ดารินเข้าใจความหมายนั้นไม่สู้จะพอใจนักแต่ก็ไม่ว่าอะไรสังเกตดูไอ้ด้วนก็มองเขม็งไปยังเชษฐาอย่างไม่ไว้วางใจสนิทเหมือนกันราชสกุลหนุ่มทำเป็นวางตัวปกติคอนไรเฟิลที่ขึ้นลำพร้อมอยู่ในแขนท่าทางไม่ได้จ้องระวังอะไรนักเพราะแน่ใจว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็จะยิงได้ทันแล้วค่อยๆหย่อนกายลงนั่งจุดบุหรี่สูบตามองดูการเคลื่อนไหวของพรรคพวกเบื้องหน้าแทบไม่กระพริบเลยทำให้ดารินต้องคอยยืนบังหน้าไอ้ด้วนไว้ด้วยเพราะเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาว่ามันจะเกิดอารมณ์พรุ่งพล่านขึ้นเมื่อไหร่เพราะเชษฐามานั่งคุมเชิงอยู่เช่นนั้นนั้นอินอนุชาชยันและขยินเข้าถึงขาหลังด้านนั้นแล้วเสียงพี่ชายกลางร้องออกมาเบาๆว่าเอาคุณหมอช้างเชิญมาจัดการปฐมพยาบาลให้มิสเตอร์ด้วนของเธอได้แล้วน้อยออกไปจากด้านหน้าของเจ้าด้วนไม่ได้หรอกค่ะพี่กลางมันกำลังจ้องพี่ใหญ่เป๋งเชียวพี่ใหญ่ก็จ้องมันอยู่ถ้าน้อยออกพ้นจากด้านหน้าของมันมาเดี๋ยวพอแกบอกคุณนี่ก็ลุกพรวดพราดขึ้นมาพิธีแตกซะเท่านั้นพี่กลางกับชายันช่วยกันเถอะไม่ยากอะไรหรอกฉีดยาชาให้ก่อนตรงบริเวณบาดแผลที่ถูกขนเม่นตำสัก20ซีซีรอสักครู่นึงแล้วเอาครีมดึงขนเม่นออกระวังดึงให้ดีนะคะอย่าให้หักคาอยู่ข้างในพอขนเม่นออกหมดก็เอายาฆ่าเชื้อเทราด

ที่อุ้งเท้าทั้งขวดเลยจากนั้นก็ใช้ทิงเจอราดซ้ำอีกสัก30ซีซีก็เรียบร้อยโอเคพวกเราจัดการให้เองว่าแต่เจ้าแม่ก็คุมมิสเตอร์ด้วนให้ดีนะอย่าให้พออารวาสขึ้นเป็นอันขาดเพ่นกันไม่ทันทีเดียวชัยยันว่าน่ารับรอง 100% ดารินบอกไปทางเบื้องหลังอย่างมั่นใจเต็มที่มือก็ลูบไล้อยู่ที่โคนงวงใหญ่โตนั้นและคอยพูดปลอบโยนเจ้าด้วนไว้ตลอดเวลาด้านหลังของหล่อนพวกนั้นกำลังช่วยกันอย่างขมีขมันตลอดเวลาเจ้าด้วนนอนนิ่งไม่ได้ส่งเสียงร้องหรือแสดงอาการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นเชษฐาผู้นั่งอยู่ด้านหน้าก็ดูเหมือนจะค่อยๆวางใจขึ้นมากแล้วพาดไรเฟิลขนาดหนักไว้กับ

ใหญ่ก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยเสียงทางด้านหลังถอนใจออกมาโล่งอกกระซิบพูดอะไรกันพึมพำแล้วอนุชาวราฤทธิ์หรือนายชดในอดีตก็ร้องบอกน้องสาวมาว่าเรียบร้อยแล้วสัตวแพทย์จำเป็นจัดการให้เสร็จตามที่คุณหมอสั่งแล้วขนเม่นออกมาได้หมดไม่ได้หักค้างคาอยู่เลยขยินเป็นคนเอาครีมดึงออกมาแต่กว่าจะดึงออกมาได้หมดก็เล่นเอาเจ้านักเลงโตหล่มช้างนี่เหงื่อแตกเหงื่อแตนไม่ได้เหงื่อแตกเพราะออกกำลังหรอกแต่มันกลัวถูกดีด้วยลูกหลังซะมากกว่าดารินยิ้มออกมาได้อย่างพอใจสั่งว่าถ้าเรียบร้อยแล้วทุกคนขนหีบเวชภัณฑ์เดินอ้อมกลับออกไปสมทบกับพี่ใหญ่ตามเดิมช้าๆนะอย่าพรวดพราดทำให้ได้เหมือนอย่างตอนเข้ามาสี่คนปฏิบัติตามคำสั่งของหล่อนอีกครั้งเก็บเครื่องมือเครื่องใช้เข้าหีบเวชภัณฑ์แล้วล่าถอยอ้อมห่างโดยใช้แนวทางเดียวกับวิธีเดินเข้าชั่วครู่ก็ไปรวมตัวกันอยู่เบื้องหน้าตรงตำแหน่งที่เชษฐานั่งคุมเชิงอยู่ดารินยิ้มพรายก้าวมาจากซอกขาหน้าที่เหยียดหมอบอยู่ของเจ้าด้วน แล้วสั่งทันที เอาละด้วนเธอปลอดภัยเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นยืนเถอะหล่อนพูดในภาษาของหล่อนแต่ภาษาของหัวใจหรือแววตามันเป็นภาษาแห่งสากลจักรวาลของสัมสัตพยาคตจะสารพยุงกายขึ้นยืนทันทีร่างของมันก็พังงาทะมึนทึนปานขุนเขาเช่นเดิมขาหลังยังงอคังขยเยกอยู่เช่นนั้นแต่ชูงวงขึ้นสูงอีกครั้งพร้อมกับออกเสียงร้องยาวก้องขึ้นเหมือนจะเป็นเสียงแห่งความขอบคุณขาที่ยกงออยู่นั้นแตะแตะยันยันพื้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยความประทับใจอีกครั้งก็คือช้างป่าใหญ่โตตัวนั้นลดงวงมาวางพาดอย่างแผ่วเบาลงแตะไหล่ของดารินด้วยอาการอันเคารพอ่อนโยนที่สุดหล่อนเอามือแตะริมฝีปากตัวเองแล้วเอารอยจูบนั้นแตะที่ปลายงวงพูดดังๆขึ้นโชคดีนะด้วนเธอไปได้แล้วไปตามทิศทางของเธอขอให้ความสวัสดีจงมีแด่เธอตลอดชั่วอายุไขจำที่ฉันขอสั่งไว้ก่อนจากกันด้วยนะนั่นก็คืออย่าไปทำร้ายหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์คนใดทั้งสิ้นเป็นสุขเป็นสุขเธอนะด้วนเจ้าด้วนเริ่มโยกตัวเคลื่อนไหวดารินถอยห่างออกมาอีกเล็กน้อยหูที่กลางพึ่งของมันบัดนี้โบกกวาดไปมาแช่มช้าแต่ตาเล็กตีมองไปยังขยินเพียงคนเดียวทำเอาเจ้านั่นขาสั่นขึ้นมาอีกเฮ้ยไปสิเวนมายืนมองข้าอยู่ทำไมไปขยินตะโกนเป็นภาษาของตนพลางบุกมือไล่คราวนี้เจ้าด้วนแผดเสียงร้องดังก้องผิดไปจากเดิมจนทุกคนสะดุ้งดารินคนเดียวเท่านั้นที่อ่านใจโคชสารได้ถูกต้องหล่อนหันไปทางขยินทันทีตะโกนเรียกเสียงเฉียบขาดขยินครับนายหญิงนั่นเป็นคำตอบรับภาษาไทยประโยคเดียวที่ขยินพอจะขานตอบได้เข้ามานี่ดิเดี๋ยวนี้แหละหล่อนพูดกระเหรี่ยงได้ชัดเจนพอสมควรทีเดียวโอ้ยนายหญิงแกขยินเข้าไปใกล้ๆด่วนนั่นน่ะเหรอใช่เรานั่นแหละเข้ามาเราไปทำอะไรเขาไว้มาขอโทษมาเอาโหสิต่อกันซะเดี๋ยวนี้ขยินตาเหลือกมันก็กระทืบขยินแบนตะแต๋ไปเท่านั้นดินายหญิงหล่อนสั่นศีรษะออกคำสั่งเฉียบขาดต่อมาขยินโวยลั่นทำท่าจะเพนแต่นานอินคว้าคอไว้กระชากเข้ามาอันว่าเจ้านักเลงโตหล่มช้างนั้น
ในบรรดาชาวป่าด้วยกันแล้วคนที่จะลงมือลงตีนกับมันได้ก็เห็นจะมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นคือบุญคำกับหนานอินนอกนั้นแล้วมันไม่เคยกลัวใครเลยไปไอ้ขยินอย่าขัดคำสั่งนายหญิงไปขยินหน้าซีดเผือดค่อยๆเดินรีๆรอๆขาสั่นปับๆๆเข้าไปดารินร้องสั่งมาอีกให้ฝากปืนไว้ที่หนานอินหรือคนใดคนหนึ่งก่อนจะให้เดินเข้ามาขยินจำใจต้องส่งปืนไปให้ชยันผู้อยู่ใกล้ที่สุดแล้วกลั้นใจเดินเข้ามาแล้วก็แทบจะล้มใส่เมื่อนายหญิงสั่งให้มันก้าวเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าด้วนเพียงแค่งวงคว้าถึงเจ้าด้วนขมึงตามองเขม็งโบกหูอยู่เช่นนั้นเอาละกล่าวคำขอเข้ามาต่อเขาซะเพื่อว่าจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกด้วนยังไม่ยอมไปก็เพราะยังข้องใจเรื่องที่ขยินยิงเขาตะกี้แหละโธ่ขยินน่ะไม่ได้ตั้งใจเลยนะนายหญิงมันบ่นอ๋อยหน้าแทบไม่มีสีเลือดเบื้องหลังออกไปเชษฐาชยันและอนุชาก็เตรียมระวังพร้อมไว้ให้อยู่แล้วและมองภาพเบื้องหน้าเขม็งนั่นแหละขยินเจ้าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วนก็โกรธเธอมากแล้วฉันไม่ต้องการให้มีการผูกพยาบาทอะไรกันอีกโธ่นายหญิงนายหญิงใจขยินขอเข้ามามันยังไงอ่ะแต่ยินพูดภาษาช้างไม่เป็นน่ะพูดภาษาช้างไม่เป็นก็พูดภาษาคนนี่แหละเอ้าคอยพูดตามนะฉันจะบอกให้พนมมือขึ้นพนมมือเป็นไหมขยินพนมมือขึ้นเก่งๆก่างๆเพราะมันก็ไหวไม่ค่อยจะเป็นทีนี้ก็พูดตามนะจะบอกให้เจ้านักเลงโตหล่มช้างพยักหน้าหงึกหงักตายังมองไปที่เจ้าด้วนอย่างขวัญหนีดีฟอเช่นนั้นแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีนายหญิงยืนเป็นควานกำกับอยู่ใกล้ชิดขวางหน้ามันไว้เช่นนี้ข้าแต่พญาคดจสารผู้ยิ่งใหญ่ดารินเอ่ยนำขึ้นเป็นภาษาไทยดังๆขยินว่าตามด้วยเสียงแป่งๆของมันสิ่งใดก็ตามที่เราได้ล่วงละเมิดต่อท่านไปแล้วขอจงเอาโหสิและให้อภัยต่อกันด้วยเถิดอย่าได้คิดอาฆาตจองเวรต่อกันอีกเลยขยินว่าจบกระแสความผิดถูกๆไปตามเรื่องของมันแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเจ้าด้วนยื่นงวงออกมาเหนือระดับหัวของขยินผู้ตกใจจนตาแทบจะปลิ้นแล้วก็เคาะจะงอยปลายงวงลงกลางกระบาลมันเบาๆดังป๊อกขยินร้องแวกล้มจำเบ้าลงกับพื้นพญาคดจะสารใหญ่ก็เริ่มเดินสายตัวถอยหลังเข้าไปในดงกล้วยอย่างช้าๆส่งเสียงร้องยาวอยู่เช่นนั้นและก่อนจะลับตามันยังยืนนิ่งเหมือนจะมองมาทางดารินอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกลับเข้าดงกล้วยในลักษณะเดินถอยหลังเช่นนั้น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

นับประสาอะไรกับที่ระพินล่วงหน้าเราไปเพียงแค่อาทิตย์เศษนายชดกับนันอินน่ะล่วงหน้าไปก่อนตั้งปีเศษนะน้อยกับพวกเราก็ยังตามพบกันจนได้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่สิคะก็ไปพบในคุกมรกตนครยังไงล่ะเกือบเหลือแต่กระดูกคราวนี้ทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมๆกันเออน่ะจะพบในคุกหรือในนรกที่ไหนก็ขอให้พบก็แล้วกันพวกเขารวมทั้งตัวระพินด้วยจำนวน20คนพอดีส่วนพวกเราน่ะรวมแล้ว16ปริมาณลูกหาบน่ะเท่ากันคือ5คู่10คนแต่สัมภาระของเราน่ะเข้าใจว่าเบากว่าครึ่งค่อนชั่วโมงแรกนี่ก็ให้อุ่นเครื่องกันไปตามสบายก่อนพอขึ้นชั่วโมงที่2ก็จะทำเวลาแล้วอนุชาบอกกับทุกคนแล้วบัดนั้นเองโดยไม่พูดอะไรกับใครอีกเลยดารินวราฤทธิ์เร่งอัตราฝีเท้าหล่อนขึ้นทันทีเดินตัดจากกลุ่มพรรคพวกที่คุมหลังขบวนอยู่ทั้งหมดโดยไล่เฉียดผ่านขบวนลูกหาบตัดขึ้นไปเรื่อยฝีเท้าของหล่อนเบาและเงียบกริบพี่ชายทั้งสองชยันและหนานอินตลอดจนขยินที่ยังรวมกลุ่มกันอยู่แม้จะรู้ฝีมือกันดีอยู่แล้วก็อดที่จะตาค้างมองตามหลังไปอย่างตื่นแปลกใจเสียมิได้เอาละสิยายน้อยน่ะแผลงดักสักดาแล้วทำยังกระพินไพรวันอย่างนั้นแหละวิญญาณของไอ้เสือน่ะมันเข้าสิงยังไงเดินเร็วชะมัดเลยครั้งแรกก็ยังไม่มีใครไหวตัวนักคงปล่อยให้น้องสาวขึ้นไปเดินนำหน้าขบวนอยู่ตามลำพังโดยคิดว่าต้องการแค่เดินตรวจอะไรอยู่ในตอนหน้าเท่านั้นพวกตนยังจับหมู่กันอยู่ท้ายขบวนแต่แล้วชั่วไม่นานก็เห็นร่างระหงปราดเปรียวนั้นทิ้งห่างออกไปเป็นลำดับเป็นการล่วงหน้าแกะรอยแสวงหาวี่แววของพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว 7-8 วันจนเริ่มเข้าเขตดงลึกเชษฐาก็สะกิดบอกอนุชาทันทีเอ๊ะน้อยน่ะนำลิ้วไปโน่นแล้วท่าทางจะไม่รอใครเอาซะเลยนะแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองอย่างเต็มที่นี่กลางเธอขึ้นไปประกบไว้ก่อนเถอะประเดี๋ยวก็ออกนอกลู่นอกทางไปใหญ่เอาหนานอินขึ้นไปด้วยพี่ชัยยันแล้วก็ชักขยิ่งจะคุมท้ายขบวนเองผมว่ายายน้อยน่ะเร่งเวลาเราโดยตรงแล้วล่ะครับพี่ใหญ่ตกลงผมจะขึ้นไปดูไว้เองระหว่างนี้เราจะติดต่อกันโดยทางวิทยุถ้าจำเป็นนะครับกล่าวจบอนุชาวราฤทธิ์ก็พยักหน้าชวนหนานอินเร่งเดินตามติดขึ้นไปทันทีโดยปล่อยเชษฐาชยันและขยินไว้ท้ายขบวน

ชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วท่ามกลางแสงแดดอันแผดเปรี้ยงดารินยังคงรักษาฝีเท้าอันสม่ำเสมออยู่เช่นนั้นและคงนำไปเบื้องหน้าด้วยสัญชาตญาณเชื่อมั่นอะไรบางชนิดซึ่งไม่มีการผิดทิศทางเลยหล่อนสังเกตร่องรอยไปทุกระยะพี่ชายกลางกนานอินสะกดมาทางเบื้องหลังเว้นระยะ30เมตรโดยทิ้งช่วงลูกหาบตรงกลางไว้ห่างลิบนายชดนายหญิงน่ะเดินเร็วและแข็งแรงจริงๆทั้งที่ทิ้งการเดินป่าไปตั้งปีกว่าแล้วนั้นอินเอ่ยขึ้นตาจับมองไปยังร่างของหญิงสาวที่นำอยู่เบื้องหน้าอย่างห้าวหาญหรือจะเรียกว่าบ้าบิ่นก็ได้โดยไม่สะทกสะเทือนหวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นซ้ำยังดูลักษณะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกับพรานอาชีพคนเรานะมันอยู่ที่แรงใจอยู่ที่พลังจิตอย่าว่าแต่พวกเราจะมาเป็นเพื่อนด้วยอย่างนี้เลยต่อยคนเดียวฉันก็แน่ใจที่สุดนะว่านายหญิงของหนานอินจะต้องบุกบันติดตามระพินจนพบหรือไม่ก็จนกว่าเขาจะตายนั่นแหละนายหญิงน่ะเป็นแฟนกับนายระพินเนอะนายนันอินถามซื่อๆอนุชาถอนใจนิดนึงตอบตรงๆเหมือนกันเขารักกันมากอ่ะก็แล้วทำไมถึงไม่แต่งงานอยู่กินกันซะนันอินเห็นนายหญิงกลับบังกอกส่วนนายระพินก็ยังทำงานเหมือนเดิมอยู่ที่หนองน้ำแห้งไม่เห็นอยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่กลับมาจากเทือกพระศิวะแล้วอดีตชดประชากรยักไหล่โคลงหัวอยู่ดิกดิกนิ่งไปครู่ก็บอกว่าข้อนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละที่แรกฉันก็ไม่คิดนะว่าเขาจะรักกันถึงเพียงนี้แต่ที่เราทั้งหมดออกติดตามระพินมาเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะนายหญิงเขาเป็นแฟนกับนายระพินอย่างเดียวเท่านั้นหรอกลูกไอ้พวกเราเนี่ยก็ไปตามเพื่อนตายของเราต่างหากนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะจริงจริงนายชดนายระพินน่ะเป็นคนดีมากใครๆก็รักถ้านานอินรู้ซะก่อนนานอินก็ต้องออกตามเหมือนกันใครจะปล่อยให้แกไปอย่างไม่รู้เป็นรู้ตายอย่างนั้นได้จริงไหม

จากหน้าขบวนและท้ายขบวนที่คุมหลังเริ่มใช้วิทยุติดต่อกันแล้วเพราะระยะเดินอยู่ในแนวที่ห่างกันจนบางขณะก็เกือบจะมองไม่เห็นเมื่อเริ่มเข้าหุบเขาและป่าเริ่มทึบมีแต่อนุชาเชษฐาและชยันเท่านั้นที่พูดซักถามโต้ตอบกันแต่ดารินผู้ยังคงรักษาระดับเดินนำอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ยอมให้ใครตามทันเลยไม่ได้ใช้วิทยุพูดกับใครเลยแม้จะถูกเรียกหล่อนก็ไม่ตอบชุดที่ตามมาเป็นทิวเบื้องหลังไม่มีใครทันสังเกตหรือรู้ความในว่าเหตุใดหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยจึงสามารถเดินดิ่งตัดทางได้อย่างแม่นยำเช่นนั้นหล่อนไม่มีการลังเลเลยไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปตามทางด่านที่เห็นตัดแยกอยู่มากมายเหล่านั้นขณะที่เริ่มไต่ขึ้นไหล่เขาทั้งอนุชาและนานอินที่เฝ้าจับมองทางเบื้องหลังหล่อนอยู่ตลอดเวลาต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าดารินเลือกเส้นทางเดินที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ลัดที่สุดถ้าหากว่าจะบ่ายหน้าไปซับบอนก็ทำไมหล่อนจึงจะเลือกทิศทางเดินไม่ถูกเล่าในเมื่อนับตั้งแต่ผ่านหุบและเริ่มไต่ขึ้นเขามานั้นมีอะไรชนิดหนึ่งเปรียบเหมือนเรือนำร่องหรือมัคคุเทศก์นำทางอีกทีหนึ่งเดินนำให้เห็นอยู่เบื้องหน้าดารินคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเพราะล้ำหน้าไปมากกว่าเพื่อนส่วนคนอื่นๆนั้นมีเหลี่ยมมุมของป่าใหญ่ใบพฤกษ์หนาบังมุมอยู่บางครั้งมันก็ลับหายไปในเงาทึบของแมกไม้พอรู้สึกว่าหล่อนจะลังเลมองไม่เห็นและตัดสินใจไม่ถูกมันก็โผล่ออกมาให้เห็นอีกเป็นระยะระยะไปไอ้ด้วนพญาคชสารผู้มีขาหลังด้านขวาขยเยกยังเดินไม่ถนัดนะนั่นเองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยังไงก็ตามบัดนี้มันนำให้หล่อนสังเกตอยู่ในระยะห่างๆหนทางบัดนี้ไต่ขึ้นสู่สันเขาของด่านช้างเก่าๆแล้วอนุชาพยายามใช้วิทยุเรียกน้องสาวผู้นำรุดไปเบื้องหน้าชนิดที่บางขณะก็เห็นหลังลิบลิบและบางขณะก็ลับหายไปเฉยเฉยหล่อนไม่ตอบมาซะดื้อๆอย่างนั้นแหละในที่สุดพี่ชายกับครูพรานเท่าก็ต้องเร่งฝีเท้ากันอย่างเต็มที่แล้วก็ไปตามทันกันริมโตรกบริเวณหนึ่งตามเส้นทางของด่านช้างนั้นโดยทิ้งขบวนหลังให้ตามหลังมาร่วมห่างร่วมกิโลเมตรและเพียงแค่อนุชากนานอินกระชั้นชิดเข้ามาเท่านั้นไอ้ด้วนผู้เดินนำให้หญิงสาวเห็นอยู่วับวับแวมแวมตลอดเวลาก็เริ่มหายไปทันทีโดยไม่โผล่วี่แววอะไรให้สังเกตเห็นอีกหล่อนเองก็ไม่เอ่ยถึงให้พี่ชายหรือนานอินทราบว่าได้เห็นอะไรในลักษณะแปลกร่างกายของดารินในขณะนี้ชุ่มเหงื่อราวกับเอาน้ำรดแต่เรี่ยวแรงไม่ยอมลดถอยคงเดินรุดไปเบื้องหน้าราวกับมีพลังงานพิเศษช่วยอยู่เช่นนั้นนอกจากนานๆก็ใช้แขนเสื้อป้ายเหงื่อที่เกาะราวอยู่บนใบหน้าสักครั้งไม่พูดอะไรโดยไม่จำเป็นไม่ยอมตอบคำถามแม้แต่พี่ชายกนันอินจะถามว่าหล่อนมีความแน่ใจยังไงจึงกล้าออกเดินนำลิ้วรุดหน้ามาโดยไม่ยอมปรึกษาหารือใครเลยเช่นนี้ซึ่งมันอาจจะผิดเส้นทางได้สัตว์บางชนิดประเภทเก้งกวางเพ่นปัดหน้าให้เห็นอยู่สองสามครั้งหล่อนมองมันอย่างสิ่งประดับป่านันอินนั้นสัญชาตญาณพรานทำให้ขยับปืนหลายครั้งแต่ดารินใช้แขนปัดปากกระบอกปืนไรเฟิลของพรานเท่าขึ้นสูงซะลุงเราจะไม่ฆ่าอะไรโดยไม่จำเป็นทั้งสิ้นในการมาคราวนี้นั่นเป็นประโยคแรกที่หล่อนเอ่ยขึ้นเรียบๆนับตั้งแต่อนุชาและนานอินโกรธเข้ามาเดินประกบทันเสบียงกลางของเรายังสมบูรณ์นะลุงเอาไว้ถึงคราวจำเป็นซะก่อนค่อยขอจากเจ้าป่าเพื่อประทังชีพคราวก่อนนี้เนี่ยฉันทำบาปไว้มากยิงสัตว์ป่าทุกชนิดล้มตายสนับไม่ถ้วนเพราะเพียงแค่ความสนุกขนองมือเท่านั้นก็เคราะห์กรรมอันนี้แหละที่ทำให้ต้องมาทุกข์ยากพลัดพรากจากคนที่รักและต้องออกติดตามเขาครั้งนี้
ชื่อว่าก่อนที่จะพบเขาหรือก่อนที่ตัวฉันเองจะตายคงจะต้องสมสารเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวประโยคหลังดารินพูดเหมือนจะพูดกับตนเองสมน้ำหน้าตอนกลับจากเทือกพระศิวะมาถึงเมืองแล้วคราวนั้นมัวแต่เอาชั้นเอาเชิงรักษาเหลี่ยมกันอยู่นี่ถ้าพี่เป็นเธอนะพี่ลากตัวเขาไปด้วยไม่ว่าตัวเองจะไปไหนไม่ปล่อยทิ้งไว้เป็นอยู่ที่หนองน้ำแห้งนั่นหรอกหรือมิฉะนั้นตัวเราเองนั่นแหละควรจะละทิ้งความสุขสมบูรณ์อื่นๆในเมืองซะแล้วก็มาคอยเฝ้าเขาที่นี่เรื่องแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นไงพี่ชายกลางผู้มีนิสัยพูดอะไรผงผางตรงไปตรงมาพูดออกมาใช่ค่ะเป็นความผิดของน้อยเองที่มัวแต่เกรงใจพี่ใหญ่กับพี่กลางอยู่ดารินตอบเสียงแหบพร่าอนุชาขมวดคิ้วทำไมเธอเห็นพี่สองคนเป็นก้างขวางคอหรือว่าคอยกีดกันอะไรอย่างนั้นน่ะถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมล่ะค่ะพี่ดารินก็พูดตรงๆอย่างเปิดใจเหมือนกันน้อยรู้ว่าทั้งพี่ใหญ่และพี่กลางน่ะรักระพินอย่างเพื่อนแต่ด้วยแก่นแท้ที่ซ่อนลึกถ้าทั้งสองคนยอมรับความจริงกันอย่างลูกผู้ชายก็ต้องยอมรับว่ายังถือศักดิ์สกุลเป็นเรื่องสำคัญอยู่ยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายหลายอย่างแสดงออกว่าจะไม่ยอมรับเขาอย่างเคยโดยกำหนดขีดขั้นเขาไว้อีกชั้นหนึ่งมาเดี๋ยวนี้ต่างหากล่ะไม่เห็นว่าน้องสาวตัวเองจะเป็นจะตายแล้วถ้าขาดเขาผู้นั้นจึงเริ่มคิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนความรู้สึกแต่ดารินหัวเราะอย่างขมขื่นมันก็ดูเหมือนจะสายไปซะแล้วล่ะนี่ให้ตายเถอะฉันน่ะยังนึกไม่ออกเลยว่าฉันกับพี่ใหญ่ไปทำอะไรให้เธอเข้าใจอย่างนั้นพี่ชายกลางชักยั่วตะโกนลั่นออกมาขณะนั้นหนานอินไปเดินนำอยู่เบื้องหน้าแล้วจะพูดเหรอคะพี่กลางเออพูดมาดิก็กลับจากป่าเข้ากรุงเทพน้อยจะขออยู่ในกรุงเทพก่อนสักระยะหนึ่งพี่ใหญ่กับพี่กลางก็บังคับให้น้อยเดินทางไปต่างประเทศพร้อมด้วยในทันทีจะขออยู่ยังไงก็ไม่ยอมน้อยมารู้คราวหลังว่าพอเราบินไปได้วันเดียวเท่านั้นดพินก็ขึ้นไปหาเราที่บ้านเขาผิดหวังพวกเราน่ะไปทุกคนไปทัวร์รอบโลกกันซะละจริงไหมข้อนี้หม่อมราชวงศ์อนุชาหรือพรานชดถอดหมวกออกเกาหัวแกรกๆเอานั่นน่ะมันเป็นความบังเอิญต่างหากเล่าแล้วพินบอกเราล่วงหน้าเลยว่าเขาจะขึ้นไปหาเราครั้งแรกที่กลับมาถึงใหม่ๆก็ชวนแล้วไว้ไปกรุงเทพแต่เขาก็ยังไม่ไปแล้วจู่ๆก็โผล่ไปโดยไม่บอกกล่าวมันก็ไม่พบไปดิแล้วฉันหรือพี่ใหญ่ก็ไม่คิดว่าระพินจะมามัวคิดน้อยใจอะไรเรื่องนั้นอยู่นอกจากเธอจะคิดเองเท่านั้นแหละเพราะตอนนี้น่ะมันความรักความห่วงหาความวิตกกังวลมันทำให้เธอหน้ามืดตามัวไปหมดแล้วเธอเคยบอกมาก่อนนะว่าเธอรักระพินน่ะฉันกับพี่ใหญ่เคยถามเธอตรงๆตั้งหลายครั้งเธอก็บอกเลี่ยงไปเลี่ยงมาเพียงแต่ว่าเธอชอบในความเป็นสุภาพบุรุษของเขาไอ้เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษของเขาน่ะไม่ว่าใครก็ชอบทั้งนั้นแหละแต่ใครจะไปคิดอ่ะว่าถ้าขาดระพินไปสักคนเดียวในโลกหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศจะดำรงชีพอยู่ต่อไปไม่ได้ดารินก้มหน้าซ่อนน้ำตาแล้วเดินหนีพี่ชายสงสารชักรู้สึกว่าตนเองพูดแรงไปจึงสาวเท้าตามไปกอดไว้เอออย่าคิดอะไรมากเลยน้อยถือซะว่าเป็นเคราะห์กันแล้วกันพี่สองคนก็มาเสี่ยงตายร่วมกับเธออยู่ที่นี่แล้วขอโทษนะถ้าหากว่าพี่ทั้งสองได้พูดหรือได้ทำอะไรลงไปอันเป็นต้นเหตุให้เธอต้องพลัดพรากกับระพินในครั้งนี้แต่สาบานว่าไม่ได้เจตนาจะกีดกันหรือรังเกียจเขาหรอกถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่อนุญาตให้น้อยมาเยี่ยมเขาตามลำพังเมื่อตอนที่เรากลับมาถึงเมืองไทยอีกครั้งนึง
นี่พี่ไม่สบายใจเลยนะน้อยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันสักให้กระจ่างดีกว่านี่ถ้าพี่ใหญ่เขารู้เขาก็คงไม่สบายใจเหมือนกันแหละค่ะพี่กลางน้อยก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้และพี่กลางก็อย่าไปบอกพี่ใหญ่นะว่าเราพูดอะไรกันเมื่อตะกี้นี้น้อยก็ไม่ต้องการที่จะให้พี่ใหญ่มาพลอยสะเทือนไปด้วยเราสองคนถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่เราก็เหมือนเพื่อนแต่สำหรับพี่ใหญ่นะเปรียบเหมือนพ่ออย่าให้รู้เป็นอันขาดว่าเรามีปากเสียงกันเรื่องอะไรเอาละพี่เข้าใจแต่น้อยก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะดารินพยักหน้าง่ายๆขณะนั้นเองเสียงวิทยุจากเชษฐาก็ดังขึ้นจากเครื่องอนุชากลางขณะนี้อยู่ไหนนี่มองไม่เห็นหลังเลยพี่ขึ้นมาเดินอยู่หน้าลูกหาบแล้วนะตรงเรื่อยมาตามด่านช้างสายนี้แหละครับยึดสายใหญ่ที่อยู่ทางซ้ายมือไว้เรื่อยๆนะครับพี่ใหญ่อย่าแยกไปทางอื่นเธอตามทันน้อยยังอ่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยเกือบ2ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะครับทันแล้วครับกำลังเดินอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับอนุชาตอบและส่งวิทยุของตนไปให้บอกว่านี่ตอบพี่ใหญ่เขาหน่อยสิเราน่ะก็เอาแต่เดินรุดหน้ามาคนเดียวไม่ยอมพูดยอมจากับใครเลยดารินถอนใจนิดนึงแล้วพูดวิทยุตอบกลับไปน้อยพูดค่ะพี่ใหญ่ทางด้านพี่ใหญ่กับลูกหาบทำเวลาได้แล้วนะคะใจเย็นๆก็กำลังจะสเตร่งสปีดขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นไงบ้างอะเราเหนื่อยมากไหมอย่าหักโหไม่มากนักนะเราจะต้องเดินทางอีกไกลยังไม่รู้อนาคตหรือจุดหมายปลายทางที่แน่นอนไม่ต้องเร่งรีบเกินไปนักหรอกสำคัญไว้แม่นยำต่อทิศทางแล้วก็ร่องรอยที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเท่านั้นแหละพี่ใหญ่ครับน้อยน่ะเดินเหมือนคนที่มีวิญญาณของระพินหรือมิฉะนั้นก็แงซายเข้าสิงจะละผู้ตอบมาในคราวนี้คืออนุชาในกลางแน่ใจไหมว่าในช่วงนี้เราเดินทับรอยของระพินไปเสียงชยันแทรกมาแน่ใจที่สุดเส้นทางเดียวกันเลยสองบุหรี่เปล่าที่พวกนั้นขยำทิ้งไว้กระดาษเคมีสำหรับเช็ดหน้าของพวกผู้หญิงทิ้งให้เห็นเป็นหลักฐานชัดเชียวล่ะถ้าลำพังระพินคนเดียวคงจะตามยากหน่อยเพราะเสือนั่นไม่เคยทิ้งหลักฐานอะไรให้พบได้แต่พวกฝรั่งอันเป็นนายจ้างทิ้งร่องรอยไว้แยะทีเดียวตามประสาของคนที่ยังไม่ชำนาญการเดินป่านะแล้วก็ไม่เฉลียวคิดว่าจะมีใครแกะรอยตามพรานชดส่งข่าวให้พวกที่ตามมาด้านหลังทราบเชษฐาก็สั่งการทันทีถ้าเช่นนั้นก็ให้แกะรอยเข้าหาจุดพักครั้งแรกของพวกเขาก่อนนะจุดที่หยุดกินอาหารกลางวันกันนะเพราะถึงยังไงก็คงจะไม่เดินตะบึงรวดโดยไม่กินอาหารอะไรหรอกผมกับนานอินก็กำลังค้นหาอยู่เชื่อว่าคงไม่ยากนักแหละครับพี่ใหญ่

มาณ20นาทีหลังจากนั้นโดยการผ่อนฝีเท้าลงบ้างของดารินและอนุชาบวกกับการเร่งอัตราการเดินของฝ่ายที่ตามมาเบื้องหลังทั้งสองก็สามารถมองเห็นกันและกันได้ในระยะ100เมตรบนเส้นทางด่านช้างอันยาวเหยียดทอดข้ามระหว่างยอดเขาลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งและรักษารูปขบวนการเดินอยู่ในลักษณะนั้นโดยยังไม่เข้ามารวมหมู่สำหรับนั้นอินนั้นหายลับไปแล้วชนิดแกะร้อยเดียทั้งคณะ16คนจัดอยู่ในเกณฑ์เดินชนิดเร่งรุดพอสมควรทีเดียวเพราะทุกคนเคยชินมาก่อนแล้วแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากในวันเริ่มต้นนี้ก็ตามแล้วก็จริงตามที่พรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาคาดคะเนไว้อย่างหมายมั่นเวลาบ่ายโมงครึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังเริ่มหิวนานอินผู้ล่วงหน้าหายลับไปก่อนเป็นเวลานานโดยไม่โผล่ให้เห็นนับเป็นชั่วโมงก็ปรากฏร่างให้เห็นอยู่เบื้องหน้ากำลังก้มๆเงยๆอยู่ตรงริมทางด่านช้างไม่ได้เคลื่อนไหวรุดหน้าต่อไปอีกมีอาการเหมือนจะยืนรอเมื่อดารินกับอนุชามาถึงก็มองเห็นกิ่งไม้สดๆกิ่งหนึ่งเต็มไปด้วยใบเป็นกิ่งขนาดท่อนแขนถูกหักลงมาวางขวางทางไว้โดยมีโคนที่หักชี้ไปยังป่าทึบริมทางด้านซ้ายมืออนุชายังไม่พูดอะไรเช่นกันความชำนาญต่อป่าของเขาทำให้พิจารณาถึงสาเหตุของการมาของกิ่งไม้กิ่งนั้นรวมทั้งรหัสของมันแล้วอดีตนักเดินดงหัวเห็ดกับพรานเท่าคู่ชีพก็มองหน้ากันนั้นอินใช้ปลายไรเฟิลชี้ไปที่ต้นตะแบกใหญ่ต้นหนึ่งริมทางยืนต้นอยู่ในระหว่างหินใหญ่สองก้อนมีรอยถูกหักลงมาจากต้นนั้นนั่นเองสดๆร้อนๆเลยนายไม่เกิน10นาทีก่อนที่นานอินจะเดินมาถึงที่นี่แต่พูดเสียงต่ำๆก็มีแต่ช้างเท่านั้นแหละที่จะหักกิ่งตะแบกนั่นลงมาได้แล้วลากลงมาวางไว้ตรงนี้นี่มันหมายความว่ายังไงกันนี่ดารินพิจารณากิ่งไม้รอยหักจากต้นแล้วก็มองไปยังช่องทางของราวป่าที่แยกจากเส้นทางด่านแล้วหล่อนก็เข้าใจได้ในทันทีมีพนันกันไหมตัดลงเส้นทางระหว่างซอกโขดหินนี่แหละคือตำแหน่งที่คณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์หยุดพักเที่ยงเป็นแห่งแรกนับแต่ออกจากหนองน้ำแห้งหล่อนไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นหากแต่เดินนำหน้าตัดลงสู่เส้นทางนั้นทันทีนันอินและอนุชาก็ตามมาในทันทีนั้นซุ้มไม้ริมทางมีรอยคนหักยอดพับเอาไว้พิสูจน์ชัดและมีรอยเส้นทางเดินเล็กๆของพวกสัตว์บางชนิดมุ่งลงไปสู่ลำห้วยไม่กี่อึดใจเท่านั้นหญิงสาวที่เดินสอดสายสายตาอย่างพินิจไปตลอดทางก็ชี้ให้พี่ชายกับพรานครูผู้เฒ่าดูนั่นไงที่ขอนไม้ใหญ่ริมโคนต้นไม้น่ะชัดเลยไม่เพียงแต่กระป๋องของเครื่องเรชั่นที่สุมกองกันอยู่ที่โคนต้นไม้เท่านั้นดารินยังค้นพบปลอกกระสุนไรเฟิลขนาดจุด .458 หนึ่งปลอกตกอยู่ในพงริมทางเพราะเดินไปเหยียบเข้าหล่อนหยิบขึ้นมาพิจารณาดูพร้อมกับขนลุกสู้เมื่อมองเห็นหน้ารพินไพรวันสัญชาตญาณบางอย่างบอกทันทีว่ามันจะต้องเป็นปลอกกระสุนของเขาซึ่งไม่ทราบว่ายิงอะไรตรงตำแหน่งที่มาพักกินอาหารกลางวันกันที่นี่หล่อนไม่บอกอนุชาหรือหนานอินเลยดอกปลอกกระสุนที่ด้านหนึ่งมีสนิมเขียวจับเนื้อทองเหลืองในมือช้าๆรีตาลงแล้วบรรจุใส่กระเป๋าเสื้อไว้ส่วนอนุชาก็วิทยุบอกที่หมายแก่พรรคพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังทันทีโดยให้สังเกตกิ่งไม้ที่หักชี้ทางไว้พอบอกข่าวให้รู้ทางเสร็จก็หันมาทางน้องสาวผู้ยืนเม้มริมฝีปากกวาดตาไปรอบๆ อยู่แปลกแฮะถ้าไม่มีไอ้กิ่งไม้ประหลาดนั่นถูกหักเป็นเครื่องหมายไว้เราก็คงเดินผ่านไปแน่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่รอยที่หัก
กิ่งไม้ก็เป็นรอยช้างมันหักไว้หยกหยกนี่เองดารินฝืนยิ้มแววยินดีและแววเศร้าระคนกันก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับพี่กลางเราทำคุณไว้กับเขาเขาก็สนองตอบคุณแก่เราแล้วเขาก็มีสัญชาตญาณอย่างรู้ด้วยว่าเรากำลังจะไปไหนไปเพื่ออะไรอยากจะพบเห็นสิ่งไหนซึ่งเขาก็พามาให้ได้พบแล้วไงนี่หมายความว่าไงอนุชาร้องออกมาดังๆอย่างพิศวงขีดสุดก็เจ้าด้วนไงคะเจ้าด้วนเมื่อเช้านั่นแหละค่ะเป็นตัวหักกิ่งไม้ชี้ทางบอกไว้แก่เราเพื่อให้มาพบกับตำแหน่งแรกที่ระพินนำพวกนั้นมาหยุดพักเอ๊ะแล้วน้อยแน่ใจได้ไงจะไม่คิดฝันวาดภาพไปเองเกินไปหรอกเหรอดารินสั่นศีรษะน้อยๆบอกเสียงราบเรียบปกติว่าไม่หรอกค่ะพี่กลางน้อยไม่ได้คิดฝันเองเขาจริงๆค่ะเจ้าด้วนนั่นแหละน้อยไม่ได้บอกพี่กลางกับนันอินเองแหละว่าระหว่างที่น้อยเดินอยู่คนเดียวก่อนที่จะถูกตามทันน่ะด้วนก็โผล่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็เดินนำทางน้อยอยู่ตลอดเวลาก็เพิ่งจะเร้นตัวหายไปก็ตอนที่พี่กลางกับนันอินเดินตามมาทันนั่นแหละไม่งั้นน้อยจะเดินนำมาถูกทางได้ไงมิช้ามินานเชษฐาชยันขยินและขบวนลูกหาบทั้งหมดก็พากันเข้ามาถึงเพราะมีสัญญาณกิ่งไม้ไว้ให้สังเกตได้ชัดเจนตามที่อนุชาวิทยุไปบอกไว้ก่อนทุกคนตื่นเต้นเมื่อเห็นร่องรอยอันเด่นชัดที่สุดของขบวนที่ระพินนำทางมาหยุดพักเป็นตำแหน่งแรกจึงถือโอกาสพักกินอาหารกันที่ตำแหน่งนั้นด้วยทุกคนคุยกันและวิเคราะห์จะมีก็แต่ดารินคนเดียวอยู่ในอาการเศร้าซึมจมอยู่ในห้วงคิดจนพี่ชายใหญ่และชายันต้องเข้าไปปลอบโยนมีเศษของสิ่งของหลายชนิดทิ้งเหลือไว้ให้เห็นโดยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาค้นหามากนักเป็นร่องรอยของคนทั้ง20คนมาหยุดแม้ชั่วในระยะเวลาสั้นๆซึ่งต้องถือว่าเป็นโชคชัยอันดับแรกทีเดียวของการติดตามค้นหาโดยไม่พลาดหรือผ่านเป้าหมายไปซะสบายใจได้แล้วล่ะน้อยป่าใหญ่ทั้งป่าหาขอบเขตไม่ได้จุดหมายแรกที่ระพินพาพวกนั้นมาหยุดเราก็ยังค้นพบมันได้นี่ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้พบนอกจากอาจพบที่ซับบอนข้างหน้าโนดชยันพูดอย่างดีใจและบังเกิดความเชื่อมั่นเต็มที่

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผอ.มสว.มอบตัวกองปราบโดนหนัก7ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นอธิบดีสท.ขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยยังไม่ระบุวันกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาม.ศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์1ใน13ผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบโดยนายเรืองเดชเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนรายงานว่าพนักงานสอบสวนระบุว่าตำรวจใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกให้นายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นำมาประกอบกับหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำและหากสอบปากคำแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองส่วนนายธีรุตสุภาพวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยยังไม่ระบุวันนายเรืองเดชตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาคือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญเสียสูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อร่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนลักษณะนามของปิ่นโตวันนี้วันพระเราไปทำบุญที่วัดกัน
1: พี่พศคะคุณยายคนนั้นหิ้วอะไรมาคะเป็นชั้นๆมีตั้งหลายชั้นแน
0: ่นั่นเขาเรียกว่าปิ่นโต
2: ปิ่นโตคืออะไรเหรอครับ
0: ปิ่นโตคือภาชนะใส่อาหารวางซ้อนกันได้หลายชั้นมีหูสำหรับร้อยและหิ้วได้สมัยพี่เด็กๆพี่เอาอาหารใส่ปิ่นโตไปทานที่โรงเรียนทุกวันเลย
1: แล้วปิ่นโตมีตั้งหลายชั้นขนาดนี้เราจะเรียกเป็นอะไรใช่เรียกว่าปิ่นโต1อันหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่จ้ะ1ชั้นของปิ่นโตเขาเรียกว่า1ใบหรือ1ลูกส่วนปิ่นโตหลายๆชั้นอย่างที่คุณยายถือเขาเรียกรวมๆว่า1เถาหรือ1สายจ้ะ
2: รับทราบครับ
0: น้องทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุเรียนสายขาวปัตตานีได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยถ้าพูดถึงจังหวัดปัตตานีหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามแต่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพยังมีของดีที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศนั่นคือทุเรียนทรายขาวสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้จากที่อื่นโดยทุเรียนทรายขาวเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกบนพื้นที่ราบเชิงเขาในตำบลทรายขาวดินมีความอุดมสมบูรณ์น้ำสะอาดจากธรรมชาติและสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้ผลทุเรียนมีเปลือกบางหนามเล็กเนื้อสีเหลืองทองเนื้อแห้งละเอียดเหมือนครีมไม่เป็นเส้นรสชาติหวานมันกลมกล่อมกลิ่นหอมละมุนเมล็ดรีบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทุเรียนคุณภาพของภาคใต้และยังได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนายเคียงสุขรักษาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าเกษตรกรที่นี่ดูแลต้นทุเรียนทุกต้นอย่างดีตั้งแต่การให้น้ำให้ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งจนถึงการเก็บเกี่ยวเราจะตัดเฉพาะผลที่แก่จัดเท่านั้นเพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อทุเรียนกลับไปได้ชิมรสชาติที่ดีที่สุดของทุเรียนทรายขาวความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทำให้ทุเรียนทรายขาวได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปัตตานีหากมีโอกาสเดินทางมายังตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีในช่วงฤดูกาลผลผลิตอย่าลืมแวะชิมทุเรียนทรายขาวของแท้จากแหล่งกำเนิดสัมผัสรสชาติหวานมันเนื้อละเอียดและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความตั้งใจของเกษตรกรชาวตำบลทรายขาวที่พร้อมส่งต่อความอร่อยของทุเรียนทรายขาวจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ประวัติของชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมการแข่งขันกีฬายิงธนูในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมที่มีการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องโดยยึดรูปแบบการแข่งขันเช่นเดียวกันกับการแข่งขันกีฬายิงธนูตามมาตรฐานสากลกฎกติกาการแข่งขันในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมจะมีการแบ่งการแข่งขันตามประเภทของคันธนูซึ่งมี2รูปแบบประกอบไปด้วยคันธนูโค้งกลับธนูแบบมาตรฐานที่ใช้แรงจากนักกีฬาโดยตรงในการน้าวธนูคันธนูทดกำลังธนูที่มีการพัฒนาระบบรอกในการช่วยผ่อนแรงของนักกีฬามีการปรับเปลี่ยนในการใช้อุปกรณ์การแข่งขันตามรุ่นหรือลักษณะตามความพิการมีการแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็นระดับตามความบกพร่องของร่างกายโดยจะมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้ W1 ใช้รถเข็นและมีข้อจำกัดทั้งแขนและลำตัว W2 ใช้รถเข็นแต่สามารถใช้แขนได้ตามปกติ ST สามารถเดินได้และนั่งได้ตามปกติแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้แขนและขานอกจากนี้จะมีส่วนของการแบ่งคลาสที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นอีกด้วยขึ้นกับประเภทที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดสถิติที่น่าสนใจการแข่งขันกีฬายิงธนูในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมได้รับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือแล้วอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่10หมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่14และหมู่ที่15โดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมจำนวน2รายและมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายในส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8มีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนผากได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่5ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 นจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต 20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วย6องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะชวนท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารค่ะที่ช่วยสื่อสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเวลาที่เราพูดกับเด็กๆจึงต้องพูดให้ช้าและชัดเพราะว่าการพูดช้าและชัดจะทำให้เด็กๆฟังอย่างชัดเจนและสามารถเรียนเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะคนสื่อของเราท่านนี้เป็นผู้ที่ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนทำกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนและปลูกฝังให้เด็กๆรักธรรมชาติพี่นกนิรมนเมธีสุวกุลค่ะ
1: พี่นกนิรมนเมธีสุวกุลคนสื่อที่เป็นอดีตนักข่าวและผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ปัจจุบันเป็นพิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานของพี่นกสดใสเป็นธรรมชาติมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ใช้ภาษาง่ายๆที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนสวยงามราวบทกวีด้วยเหตุนี้รายการของพี่นกจึงเป็นที่ติดอกติดใจผู้ชมและได้รับรางวัลจำนวนมาก
2: ภาษามีชีวิตแล้วก็เลื่อนไหลได้การเปลี่ยนแปลงของภาษาทำให้เราได้รู้สภาพสังคมในแต่ละช่วงแต่ละขณะในฐานะคนทำงานทางด้านสื่อโดยเฉพาะสื่อสำหรับเด็กนะคะสิ่งที่เราจะใช้ภาษาก็เน้นใช้ภาษากึ่งทางการในที่นี้ก็คือว่าอาจจะมีเรื่องการพูดอย่างเป็นธรรมชาติใช้ศัพท์ที่ง่ายๆเพราะว่าให้เด็กเข้าใจด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเราก็จะเลือกคำที่มีภาษาที่เหมือนตีความได้ลึกซึ้งด้วยหรือฟังแบบธรรมดาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือการออกเสียงการใช้อักขระควบกล้ำต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญค่อนข้างมากค่ะอยากจะบอกเด็กๆว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญที่จะทำให้คนเราเข้าใจกันเพราะงั้นก็มันฝึกฝนให้เราสามารถสื่อสารได้ตรงแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีอะค่ะ
3: ถ้าไทยทั่วไปก็ไม่ผิดไทยทางการก็ต้องไทยให้ถูกภาษาครับ
4: ภูมิใจกับเสียงและก็ภาษาที่สื่อความหมายให้คนทั่วประเทศหรือว่าคนต่างชาติรับรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สื่อความหมายได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
0: การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลที่เราต้องการสื่อสารด้วยถือว่ามีความสำคัญมากนะคะเพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจเกิดความประทับใจและเกิดความรู้สึกดีๆมาร่วมกันรักษาภาษาไทยกับรายการสื่อสารไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานาจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนคนอยู่ร่วมกับป่ามอบกล้าพันธุ์กาแฟ 3,000 ต้นพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังดร.สดุดีสุพันธ์ภัยผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานานำทีมลงพื้นที่บ้านขุนปังตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นและลงพื้นที่ร่วมกันปลูกกาแฟในแปลงของเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดการส่งมอบกล้ากาแฟในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดความสำเร็จโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาที่ให้ความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการดังกล่าวมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านขุนปังซึ่งเดิมทีชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรและชาอัดสำเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของกลไกราคาและตลาดที่ไม่แน่นอนการนำกาแฟเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเสริมไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นเท่านั้นแต่กาแฟยังเป็นพืชเชิงอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำไปพร้อมกันการขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการวางแผนการผลิตที่มีระบบตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าเพราะเมื่อชุมชนพร้อมมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพียงพอความจำเป็นในการขยายพื้นที่ทำกินก็ลดลงนำไปสู่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาในการเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลผืนป่าอย่างเข้มแข็งทั้งนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยและอุทยานแห่งชาติศรีลานามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เริ่มแล้วงานแห่เทียนโชคชัยสุดยิ่งใหญ่วัดบิงประเดิมสร้างฮือฮาแกะสลักนางฟ้าลิซ่า7คนงดงามอ่อนช้อยสะกดทุกสายตาแห่ปักหมุดเช็คอินจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเทศบาลตำบลโชคชัยได้จัดขึ้นมีบรรดา5คุ้มวัดชื่อดังประกอบด้วยวัดนอกวัดในวัดใหม่สะปทุมวัดบิงและวัดโบสถ์คงคารามคงคาล้อมเริ่มพากันทยอยเคลื่อนขบวนเทียนออกจากวัดเพื่อเตรียมออกจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดในปีนี้เทศบาลตำบลโชคชัยได้เริ่มขบวนแห่กันตั้งแต่ในช่วงสายของวันนี้โดยขบวนแรกเป็นขบวนแห่ของวัดบิงที่นอกจากขบวนต้นเทียนจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอดแทรกเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมกับมีไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมากนั่นคือต้นเทียนของเหล่านางฟ้าและนางจำแรงที่มีใบหน้าคล้ายกับลิซ่าและลิสามโนบาลนักร้องชาวไทยชื่อก้องโลกรวมอยู่ในขบวนเทียนถึง7หน้าด้วยกันซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดทั้ง2ทางสองข้างทางต่างมารอชื่นชมความงามและถ่ายรูปความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนกันอย่างคึกคักสำหรับขบวนเทียนพรรษาของวัดดังในอำเภอโชคชัยจะทยอยออกจากวัดและเดินทางไปจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนโคราชที่เทศบาลนครราชสีมาจัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในเมืองอำเภอเมืองในช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคมจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทรงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำอยุธยาครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะไปเดินดูได้ทั่วเพราะวันนี้ผมมีงานเข้าครับต้องไปสำรวจการใช้ภาษาของคนไทยครับถ้าจะว่าไปคำว่างานเข้าเป็นอีกคำหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคนทั่วไปเข้าใจว่าคำว่างานเข้าหมายถึงอะไรครับ
1: มีงานทำอ่ะก็มีคนมาจ้างให้เราทำ
2: มีคนมาให้ทำงานจ้างทำงาน
3: คือมีงานเข้ามาค่ะอาจจะเป็นงานที่เจ้านายสั่งขึ้นมาหรือว่าพ่อแม่สั่งเราให้เราทำอย่างนี้ค่ะ
0: คำว่ามีงานเข้าในพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงมีคนจ้างทำงานมากเช่นเปิดบริษัทได้ไม่นานมีงานเข้าล้นมือในปัจจุบันคำว่างานเข้ายังมีความหมายหนึ่งซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราไปดูครับว่าคนทั่วไปเขาให้ความหมายกับคำว่างานเข้าว่าอย่างไรกันครับ
4: ก็เหมือนมีเรื่องเจ้าของในงานเนี้ยค่ะแบบว่าโดนทำเราทำงานผิดพลาดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
5: มีเรื่องเดือดร้อนมีความผิดงานเข้าครับพี
6: ่พอดีเมียจับได้งานก็เลยเข้าเลยครับ
0: ใช่แล้วครับคำว่างานเข้ามีอีกความหมายหนึ่งก็มีอยู่ในพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยให้ความหมายไว้ว่าคำว่างานเข้าหมายถึงมีเรื่องเดือดร้อนปัญหาความยุ่งยากที่ต้องแก้ไขเช่นงานเข้าแต่เช้าเลยหรือพอมาถึงก็ถูกนายเรียกไปด่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
7: อาจารย์ไปเสียมากมายก็มีมิใช่น้อยเพราะเราขาดความลึกซึ้งขาดปปรกขาด3สอ3จอ5อ5ปอขาดมากเหลือเกินเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีสติไม่มีพฤติกรรมคำว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านมีมั้งไหมในตัวของท่านมีแล้วครบดังที่อาตมากล่าวเปิดฉากแล้วครบฉากที่2นั้นทำใจได้ทำอย่างไรถึงจะทำใจได้ฉากที่3รวยมากรวยมหาศาลนึกเงินจะได้ไหลนองนึกทองไหลมาบางคนดิ่งก็ดูทาขี้เกียจสะบัดเลยจุดมุ่งหมายทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งครอบครัวไปเลยจุดมุ่งหมายไม่เข้าข้อคิดในชีวิตผู้มีปัญญามันจะรวยได้อย่างไรเล่าเพราะไม่มีเหตุผลนี่แหละนั่งสมาธิภาวนามีหลายด่าหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวที่เหตุผลทุกถึงบรมสุขคือนิพพานต้องจัดปปลกกันถึงจะแน่นอนถ้าไม่มีปปลกแล้วรับรองได้เลยว่าคนนั้นจัดรูปแบบไม่ได้จัดตัวเองก็ไม่ได้จัดส่วนตัวก็ไม่ได้จัดอารมณ์ก็ไม่ได้อารมณ์ไปอย่างนี้จัดอารมณ์ก็ไม่เป็นเพราะดิ่งนิมิตเลยติดมโยนิมโนยิธิกันถึงได้สร้างกันใหญ่ฟักเงินไม่ขาดกระเป๋าเลยทำโน่นทำนี่โดยไม่มีความหมายเสียพระราชทรัพย์เสียเงินทองไปเปล่าไร้ประโยชน์ขาดเหตุผลคนที่ดีมีปัญญาเขาจะแจ้งชัดขึ้นมาเองทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีโทษจะไม่ทำเหตุผลนั่นเป็นประการใดขอเจริญพรอนุญาตกล่าวต่อไปว่าคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นก็พูดซ้ำพูดซากพูดกันยากมันมานานพระทุกองค์ท่านก็พูดเข้าถึงรัตนตรัยนะโยมมันเข้าช่องไหนทำไมจะเข้าได้โดยวิธีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นในช่องนั้นไม่ใช่หมายความเราเป็นชาวพุทธรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจทุกอทุกคนทุกคนรู้ทุกคนมีความเข้าใจแต่วิธีปฏิบัติการให้มันเข้าไปด้วยความจริงใจและจริงจังมันเข้าตรงไหนทุกคนรู้แต่ไม่มีความรู้ในข้อความรู้ในความคิดไม่มีสติปัญญาเสียมากมายมันเกิดเหตุผลประการใดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราจะเห็นบางวัดจะเห็นบางคนนั่งสมาธิสบายเขาก็บอกแหมสบายเหลือเกินพระคุณเจ้าเอ๋ยนั่งสุขเหลือเกินสุขอยู่ที่นั่นขาดจิตพัฒนาเพราะไม่มีสติขาดปัญญาไม่มีการริเริ่มไม่มีการดำเนินชีวิตไม่มีปัญหามีปัญหาแก้ไม่ได้เพราะมันดิ่งพระสุธาอยู่ในจุดนั้นตลอดมาเรียกว่าสมาธิมโนยิธิสมาธิติดนิมิต สมาธิติดวัดสมาธิติดพระอาจารย์สมาธิติดตัวบุคคลสมาธิติดสถานที่อย่างนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีติดเรามาอย่าคามาไปอย่าคล้องเราพี่น้องอย่าคาอย่ากุศะแสดงขึ้นมาณบัดนี้มีความหมายมากอย่าคามาอย่าคล้องเราเป็นพี่น้องอย่าคาถ้าคนไหนยังคายังคล้องคนนั้นไม่เป็นพี่น้องอย่าคามีความหมายมากนี่หรือดิ่งพระสุธาสบายมากแหมตั้งแต่เข้าวัดมันสุขขวิเวโกเหลือเกินวิเวโกคืออะไรมันดิ่งพระสุธาไม่เอาไหนเลยไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนจุดปัญญาเป็นจุดตั้งจุดคิดเป็นจุดนอนจิตจุดตั้งเป็นจุดดำเนินงานนโยบายของชีวิตให้ดำเนินเร่งรัดพัฒนาจิตให้มีชีวิตของผู้มีปัญญาแหลมรึกและแหลมหลักแหลมหลักปักอยู่ในหลักของผู้ใจคือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินอันใดก้าวหน้าต้องเกาะเกาะและต้องเก็บไว้ให้ได้ก้าวคนจะเดินก้าวขาไปมันต้องเกาะไม่งั้นไม่มีหลักเดี๋ยวจะล้มลงไปไม่มีความเห็นในหลักเกาะอยู่ตรงไหนประการใดแล้วก็เก็บไว้สะสมไว้ในจิตใจของตนแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปเดี๋ยวนี้คนเราก้าวพรวดเลยไม่ต้องมีหลักไม่ต้องเกาะหาที่เกาะไม่ได้แล้วหาที่เกี่ยวไม่ได้แล้วความปัญญาก็ไม่เกิดสะสมได้ตรงไหนประการใดท่านสาธุชนโปรดทราบรัตนกายคนรู้กันทั่วไปแต่ไม่มีนะไม่มีอยู่ในจิตถ้ามีแล้วท่านจะมีความคิดถ้ามีความคิดแล้วท่านจะเกิดปัญญาปัญญาแหลมลึกและแหลมหลักคือหลักนิ่งคือก้าวต้องเกาะเกาะต้องเก็บเอาไว้ในจิตสะสมหน่วยกิจใช้ชีวิตของผู้มีปัญญาคนนั้นขยันตลอดเวลารวยมหาศาลบางคนนี่ไม่มีความขยันเลยแต่ขยันทางที่ไม่ถูกทางไม่ใช่เรื่องของตนก็กลับไปขยันนอกประเด็นนี้เสียมากมายเรื่องก็ไม่ใช่แต่ประการใดกลับไปขยันนอกประเด็นกิจกรรมของตนที่มีอยู่ในบ้านของตนในครอบครัวของตนในจิตกมลสันดานที่มันมีอยู่ที่ผ่านมาแล้วทุกประการกลับไปก้าวออกไปนอกประเด็นนี้คนนั้นไม่ใช่ชาวพุทธไม่รู้ธรรมะกันจริงๆรู้ทุกอย่างพูดขึ้นมาแล้วหัวเราะล่าว่าอ๋อรู้แล้วใช่แล้วรู้แล้วมีบ้างไหมล่ะมีเอามาใช้เกิดประโยชน์บ้างไหมล่ะอะไรทำนองนี้เป็นต้นหามีไหมข้อนี้ข้อสำคัญที่จะชี้แจงแสดงบรรยายในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆไม่ยากเลยคำว่า3จอก็ดี5สอก็ดี5จริงทุกสิ่ง5ปอปอปอลอกอก็ดีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ถ้าท่านทั้งหลายมีธรรมะท่านจะรู้เลยที่ธรรมะพูดเนี่ยนะต้องรู้ทีเดียวถ้าท่านไม่รู้ก็ท่านไม่มีความเข้าใจในธรรมะแต่รู้ธรรมะจริงเข้าใจจริงในอ่านหนังสือวิชาการแต่ท่านไม่รู้ในธรรมะโดยมีธรรมะดูในจิตสันดานของนอนเนื่องในสันดานโดยดังที่กล่าวมามีความหมายหลายประการดังนั้นที่จะเข้าถึงจุดนี้ง่ายๆไม่ยากเลยแต่เขาไม่ทำกันกลับข้ามขั้นตอนไปทำยอดไม้ไอ้เบื้องต้นไม่ทำแต่ไปทำเบื้องปลายไปอยากให้มันได้สวรรค์ไวๆไปนิพพานไวๆไปเร่งรัดพัฒนาตอนโน้นแต่ตอนที่ขั้นตอนที่จะพื้นฐานของชาวพุทธไม่ปูพื้นฐานไหนเลยแล้วจะถึงธรรมะได้และปฏิบัติธรรมะได้ไม่ปูพื้นฐานเพราะคนเราเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันต้องปูพื้นฐานจะสร้างบ้านจะสร้างอาคารจะสร้างหอประชุมอย่างนี้มันต้องทำพื้นฐานว่าฐานนั่นมันกว้างเท่าไรมีหลักฐานเท่าไรมีน้ำหนักเท่าไรจะทานน้ำหนักได้และจะสร้างตึกสูงเทียมวิหารจะทำอย่างไรมันอยู่ที่พื้นฐานต้องทำพื้นฐานก่อนทำไมถึงไปเลอเร่อที่ตึกรามบ้านช่องที่สวยงามที่จะต้องสร้างกับเขาบ้างเขาสร้างได้แล้วก็สร้างได้เขามีธรรมะบ้างเราก็อยากจะไม่มีธรรมะแล้วอยากจะไปวัดไปวาไปกับเขาบ้างก็ตามกันไปเลยพื้นฐานไม่มีก้าวพรวดเลยถึงสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ดูหนังสือสูงขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นไม่ต้องปฏิบัติ ไม่มีธรรมะในใจพื้นฐานต้นมันไม่มีก่อตึกเดี๋ยวจะล้มก่อตึกเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็คลื่นลงมาอย่างแน่นอนนี่ชาวพุทธขาดข้อนี้ขาดพื้นฐานของชาวพุทธที่แน่นอนที่จะแสนจะสุดซึ้งพื้นฐานไม่มีไอ้คำว่าพื้นฐานคืออาคารที่จะก่อตั้งขึ้นมาคานมันมากมันหนักอย่างไรพื้นฐานเป็นประการใดนี่แหละมันอยู่ที่พื้นฐานของชีวิตของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธมีความสำคัญมากอาตมาจะมาพูดพื้นฐานเรื่องง่ายสำหรับผู้ชาวพุทธที่มีจริงๆชาวพุทธที่มีธรรมะแล้วจะได้ปฏิบัติตามที่อาตมากล่าวเบื้องต้นอย่างแน่นอนที่อาตมากล่าวแล้วเป็นข้อ2ว่าทำใจได้รวยมหาศาลคนเราเดี๋ยวนี้ทำใจไม่ได้แต่รู้ธรรมะกันจริงกระทบไม่ได้เลยแล้วก็ทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้เสียสละไม่ได้โดยวิธีนี้เพราะพื้นฐานไม่ดีพื้นสีใช่ไม่ได้สีแดงจริงแต่ชาติมันไม่ดีทาสีก็ไม่แดงเพื่อนมันไม่ดีไปทายังไงทายังไงมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวมันก็ลอกเดี๋ยวมันก็ปอกออกไปสีดีชาติดีทาไม่แดงหรือทาแดงแต่เพื่อนมันไม่ดีไปทาไว้ทำไมทาแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนแต่เดิมมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทาสีตึกทาสีตึกก็ดีทาไปแล้วแต่ไอ้ตึกมันสกปรกตึกนั้นมันมีขี้ตะไคร้หมากไม้เบิกงาเขาสีอย่างดีไปทาของดีไปไว้ไปโปะไว้มันจะอยู่ได้อย่างไรไม่ช้าสีมันก็หลุดไปอีกนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่พื้นฐานของชาวพุทธในเบื้องต้นที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วบางคนเข้าถึงในเรื่องความรู้แต่ไม่เข้าถึงในภาคปฏิบัติมันแยกแตกกันไปโดยวิธีนี้เป็นต้นคนที่ถึงธรรมะต้องตีธรรมะให้แตกตีให้แยกออกกันอย่างนี้ไม่ใช่ตีสามีภรรยาทะเลาะวิวาทการตีให้มันแตกแยกออกไปไม่ใช่เป็นเช่นนั้นต้องตีให้มันแตกแยกออกเสียให้ได้ถ้าตีไม่แตกแยกออกไม่ได้แล้วไหนเลยแล้วจะมีธรรมะจะรู้ธรรมะรู้ชี้แจงแบ่งแจงรู้ให้จิตแจ้งเข้าใจมันจะยากเหลือเกินจะลำบากเหลือเกินทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเปรียบเทียบก่อนยกอุทาหรณ์ก่อนนี่เหมือนเราสร้างบ้านจะทาสีนะจะทาเข้าไปไม่ได้ดูพื้นเลยทาทรงเดชไม่ได้ลงพื้นเลยแล้วทาไปก็เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ลงพื้นทำให้มันเรียบเปรียบเลยไม่ละเลยทำพื้นสีดีพื้นไม่ดีแล้วทำอย่างไรเอาสีอย่างดีไปเมืองนอกไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปซื้อสีอย่างดีมาทาก็เสียสตางค์เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยพื้นเดิมไม่ดีพื้นใช้ไม่ได้สีทาติดได้ง่ายจะทาไม่ติดเลยนี่ชาวพุทธสำคัญมากอาตมาสังเกตมาแล้วถามตอบไม่ได้โดยวิธีปฏิบัติตอบได้ทางวิชาการทางนั้นรู้รัตนตรัยรู้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ารู้จริงๆแต่ไม่จริงในข้อปฏิบัติมันเป็นสีเป็นพื้นฐานของก้อนมันต่างกันอยู่บนคันธีกล่าวกันในวาทีและวาทะกล่าวกันไม่ลดละภาวนาที่ถูกต้องมีความหมายหลายประการดังนั้นเราจะขัดสีชวีวันอันใดก็ตามที่จะทาแฉลกเช่นโลลงและเกอร์หรือทาแฉลกก็ตามช่างไม้เขาก็รู้จะต้องลงกระดาษทรายขัดให้มันหมดเลยให้มันสะอาดมันหมดจดซะก่อนแล้วก็ลงพื้นดูให้มันดีให้มันสะอาดหมดจดแล้วให้เรียบร้อยสีดีทาทนทานมันจะเกาะอยู่นานไม่ใช่น้อยเลยสีไม่ดีก็ยังเกาะอยู่นานเพราะพื้นมันดีมันก็พอใช้ได้มันก็พอจะไปน่าจะสีไม่ดีแต่พื้นมันดีทาแล้วมันก็เกาะได้เหมือนกันถ้าพื้นไม่ดีสีอย่างดีสีที่หนึ่งก็เกาะอยู่ไม่นานเพราะมันสกปรกเดี๋ยวมันก็หลุดเองมันเดี๋ยวมันก็หลุดเหมือนชาวพุทธนั่นแหละเหมือนชาวพุทธเป็นธรรมะรู้ธรรมะนั่นแหละแต่พื้นไม่ดีจิตใจสำคัญมากมีความหมายหลายชั้นเดียววันนี้เทศต่ำๆอธิบายการขั้นตอนสำหรับชาวพุทธที่จะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมันจะเข้าจุดไหนต้องล้างสะอาดก่อนแหมพระพุทธเจ้าสอนลึกซึ้งเหลือเกินแต่เราไม่ลึกซึ้ง เราไปข้ามยอดอยากจะออกดอกออกผลอยากจะกินต่อปลูกมะม่วงอยากให้รีบออกดอกออกช่อวันนี้เลยอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เห็นแก่ตัวจริงๆทำบุญนิดหน่อยอยากจะไปสวรรค์ทำมาหลับหูหลับตาฉันอยากจะไปนิพพานให้เร่งรัดพัฒนาการเป็นต้นไปไม่ได้หรอกญาติพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเพลินมันไม่ดีสีมันหลุดไปแล้วถามใหม่มันก็หลุดอีกทำยังไงมันก็หลุดอีกก็จอมปลอมกันมาตลอดรายการในจิตใจของตนมีความหมายมากนี่หรือจะรวยมหาศาลมันจะรวยได้อย่างไรเล่ามีแต่เศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านแต่รวยไม่ได้เลยแต่มีเพียงเงินนะมีเพียงทองต้องสองก็ยังช่วยอะไรเศรษฐีผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นเป็นเศรษฐีก็ยังร้องไห้กินข้าวก็น้ำตาน้ำไหลออกตาไม่พักนี่หรือจะช่วยได้เพราะพื้นไม่ดีฐานไม่ดีมีเงินสักร้อยล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเอาสีไปเปาะอยู่ไงมันก็รุดมันก็ต้องรุดอยู่อย่างแน่นอนอันนี้มีความหมายมากนี่ประการหนึ่งคนช่างไม้ก็ดีเขาขัดแล้วขัดอีกขัดเงาตลอดเวลาการทาแล้วมันเป็นเงาย้อนเป็นบุญกุศลเงานั้นมาแสดงออกเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนที่เป็นเงาแวบวาวสะกาวตามีความหมายมากต้องอยู่จุดนี้จุดตั้งจุดนอนจุดยืนมันมีจุดร่วมจุดรวมจุดอุปถัมภ์จุดมีความสำคัญอยู่ในจุดนี้สำคัญมากแต่ชาวพุทธเริ่มอยากจะเลอเลิศประเสริฐทุกประการพูดเหยียดหยามตัวเองหมิ่นประมาทตัวเองและต้องการไปสวรรค์ต้องการไปนิพพานหลับหูหลับตาจะไปนิพพานแล้วแน่นอนไม่ได้แน่ไม่ถึงแน่นอนแค่พื้นฐานเรายังปูไว้ไม่ได้พื้นมันยังไม่ดีฐานจะดีได้อย่างไรแล้วสีทาไปเดี๋ยวก็เกาะเกาะทาแล้วต้องทาซ้ำทาซากทากันอยู่นั่นตลอดเวลาการมันพื้นไม่ดีจดมันไม่ถึงเจ็ดเจ็ดไม่ถึงธรรมธรรมไม่ถึงชีวิตชีวิตไม่ถึงคุณค่าของบุคคลผู้มีธรรมสัมมาปฏิบัติแต่ประการใดอันนี้มีความหมายมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคนจะก่อตึกก่อรามให้สูงก็ต้องทำฐานให้ดีฐานให้มั่นคงดำรงไว้หลักฐานต้องเริ่มต้นด้วยภูมิรู้เกิดภูมิธรรมเกิดภูมิฐานฐานมันก็ดีขึ้นมาโดยวิธีนี้ในเมื่อฐานดีแล้วจะก่อตึกไปกี่ชั้นก็ก่อไปตามอย่างสบายฐานไม่คลอนแคลนฐานไม่ละหลวมไม่เลาะแหละไม่เหลวไหลด้วยประการทั้งปวงตึกก็สง่างามตามระเบียบขึ้นมาตามฐานฐานก็สูงขึ้นเหมือนจิตใจก็เช่นเดียวกันเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังก่อนจะเห็นอุทาหรณ์ที่ยกนบัดนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างลึกซึ้งและก็สอนไม่ใช่สูงสอนต่ำต่ำสอนทุกระเบียบทุกระบบให้ถูกระบบสอนทุกระเบียบสอนทุกขั้นตอนไม่ใช่สอนไปนิพพานทุกคนนะไม่ใช่สอนให้ไปนิพพานทุกคนเพราะพระพุทธเจ้ารู้มาแล้วจิตของประชาชนชาวโลกว่าคนหมู่นี้ยังไปนิพพานไม่ได้ต้องสอนตามขั้นตอนคนหมู่นี้สำเร็จกิจแล้วหมดภารกิจแล้วพระองค์จึงยัดเยียดพระนิพพานให้สอนได้ไวมากเพราะเขาหมดภารกิจแล้วไปนิพพานได้ง่ายไม่อยากนักแต่อีหมู่หนึ่งมันยังมีภารกิจมากพระองค์ก็สอนภารกิจแม้พระองค์นี้ยอดที่สุดในโลกยอดจริงๆไม่มีใครเทียมเท่าพระองค์ในโลกแล้วต้องยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่สอนไปนิพพานแต่คนชาวพุทธคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปนิพพานสอนให้เราไปสวรรค์เท่านั้นไม่ใช่สอนปูพื้นฐานของเราให้อยู่ในกรอบขอบเขตให้อยู่ในเหตุในผลตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมให้เราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความหมายท่านสอนทุกอย่างสอนเด็กตั้งแต่ออกจากครรภ์มาสอนพ่อแม่ให้ปกปักรักษาลูกสอนให้โลกอย่างไรโลกจะต้องปฏิบัติพ่อแม่ประการใดเธอกำลังอยู่ในวัยเรียนท่านสอนหมดว่าเรียนต้องทำอย่างไรจึงจะเรียนได้สำเร็จในวิชาการตามเป้าหมายมีธรรมะสอนทุกข้อแล้วสอนต่อไปแล้วสำเร็จการวิชาธรรมะก็มีอีกให้สอนให้หางานมีกิจกรรมทำงานของตนให้สมศักดิ์ศรีได้วิชามาเรียนรู้สู้กับงานฐานจะดีมีสอนหมด มีความรู้แล้วต้องกลับไปสู้กับงานปฏิบัติการให้ตามขอบเขตของงานโดยคุณธรรมสอนให้รู้หลักรู้ฐานรู้งานด้วยแล้วจะมีคู่ครองก็สอนอีกว่าจะมีคู่ชนิดไหนจะแต่งงานกับคนไหนดีแม้พระพุทธเจ้าสอนทั้งแต่งงานสอนให้มีผัวสอนให้มีเมียมีผัวให้มันถูกผัวมีเมียให้มันถูกเมียได้มีเมียเสียไม่ได้อย่างไรกันแม้พระพุทธเจ้าสอนทุกขเบียดนิ้วไม่ได้สอนไปนิพพานอย่างเดียวนี่เห็นไหมคนในหมู่นี้เนี่ยหมดภารกิจก็สอนไปนิพพานเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดคนที่มันถึงขั้นแล้วมันจะเห็นชัดเหมือนอยู่สำเร็จชั้นหนึ่งมันเห็นชั้นสองแล้วพอสำเร็จชั้นสองมันจะเลยเห็นชั้นสามพอสำเร็จชั้นสามมันจะเลยเห็นชั้นสี่สำเร็จชั้นสี่มันจะเลยเห็นชั้นห้าแล้วทีนี้คนอยู่ชั้นห้าไปสอนชั้นหนึ่งอย่างไรไอ้คนยังมืออยู่ชั้นหนึ่งกลับเอาสอนชั้นห้า

ทุกระดับคำว่าวิปัสสนาใช้ได้ทุกระดับแต่จิตที่จะเข้าไปสู่ภาวะของจิตใช้ชีวิตต่อผู้ปัญญาเนี่ยแสนจะยากแสนจะลำบากลำเค็ญใจมากพระพุทธเจ้าจึงสอนหลายๆแบบสอนหลายอย่างสอนให้คนได้คิดมีชีวิตต่อสังคมอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทุกประการนอกเหนือจากนั้นแล้วญาติโยมโปรดพิจารณาต่อไปว่า การที่เราจะเข้าถึงธรรมะแล้วมีธรรมะประจำจิตเรียกว่าทำใจได้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะเข้าไปถึงธรรมะแล้วมีธรรมะที่จะประแนบสนิทติดในหัวใจเราได้มันมีความหมายประการใดอันอยู่ในข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากคำว่าปัจจัยนั้นมันมีตัวที่ทำตัวในกฎการกระทำของชีวิตในการกระทำนั้นๆที่ตมาเปรียบเทียบยกตัวอย่างแล้วเหมือนผ้าขาวเหมือนผ้าขาวผ้าขาวนี้จะไปย้อมต้องซักให้สะอาดย้อมมันจะติดง่ายมีความหมายอย่างนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าเอาผ้าดำเอาไปย้อมสีมันคงไม่ติดมันสกปรกไปย้อมแล้วมันคงไม่ติดติดมันคงกระด่างกระด่างกระดำมันมีเป็นจุดต่างๆนานาประการไม่สะอาดพอเลยก็ย้อมไปอย่างนั้นเองเลยดูได้หน้าเกลียดไปใหญ่เลยหน้าเกลียดพิลึกคนที่สกปรกเหมือนผ้าสกปรกไปย้อมสีมันก็ด่างด่างดำดำดูมันไม่มีพื้นฐานเลยดูมันเป็นยังไงพิลึกเหมือนคนรู้ธรรมะนั่นแหละแต่ย้อมกันเข้าไปย้อมเข้าไปมันก็ไม่ติดมันไม่ติดอยู่ที่หัวใจนี่มีความหมายมากจริงๆมันไม่ติดแต่ไม่ติดแล้วดูหน้าเกลียดใหญ่เลยปิดตรงไหนนะมันจะติดมันจะอยู่ในหัวใจประทับใจได้นี่ยากแสนจะลำบากลำเค็ญใจมากเพราะฉะนั้นขอเปรียบเทียบญาติโยมฟังคนที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นต้องเข้าหลักนี้ต้องเข้าที่พระเจ้าสอน3ประการจึงจะรู้เหตุการณ์ของชีวิตได้บางคนเนี่ยไปถึงเลยเรียนธรรมะอ๋อฉันก็รู้กับเขาเลยก็ไปกับเขาเรื่อยไปโน่นไปนี่ไปกับเขานักธรรมะทั้งนั้นแต่ใช่แล้วเป็นนักธรรมะแต่มันข้อปัญหามีว่าไม่มีธรรมะแล้วทำใจไม่ได้เลยคนประเภทนี้จะทำใจไม่ได้จะเจ้าแง่สันงอนส่วนมากจะโกรธง่ายคนที่รู้ธรรมะประเภทนี้คนที่ด่างดำอยู่ภายในพิมากจะน้อยใจและเจ้าแง่สายงอนมีทิฏฐิสูงจะเห็นได้จากพระสงฆ์องค์เนนก็มีในเพศคารวะก็มีทั่วทั่วไปใครจะว่าอะไรไม่ได้นะว่าโมโหโทโสออกมาเลยทีเดียวแนะแนวไม่ได้เลยคนประเภทนี้ไม่มีอยู่ทางในมันมีความหมายมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาตามที่ตมาพิจารณาแล้วได้กระทำมาแล้วโดยเหตุนี้นี่แหละมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผ้าที่เขาจะไปย้อมเขาต้องซักต้องให้สะอาดย้อมมันติดทนทานหรือเกินแล้วมันไม่ค่อยตกสีมันก็ดีด้วยย้อมแล้วมันก็สะอาดผ่องใสจริงๆนี่เปรียบเทียบทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวโยมจะเห็นชัดจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นคนรู้ธรรมะทำไมจิตใจไม่เหมือนกันล่ะมันน่าจะเหมือนกันทุกคนที่รู้ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยควรจะรู้แล้วควรจะเข้าใจแล้วแต่ก็ต่างกันนานาจิตต่างเพราะจิตนี่เองคือพื้นฐานนั่นเองพื้นฐานสกปรกมันไม่สะอาดเลยไปย้อมเขามันก็กระด่างกระดำกระดำกระด่างดูไม่น่าดูเลยสวยไม่เรียบเรียบเลยสวยไม่ละเลยสวยไม่ตลอดการก็เป็นก็บ่อนก็แบ่งก็ตอนก็แตนตลอดเวลาการในอารมณ์ของจิตนี่แหละจึงทำได้ยากทำด้วยลำบากเหลือเกินนี่มีความหมายหลายประการจึงขอสรุปใจความว่าต้องสะอาดพออย่างที่เขาไปเป่ายันกรอบเพชรการเขาโยมจะไปรับเป่ายันนะต้องสะอาดนะยันถึงจะติดนะไอ้ยันแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะแหมไปเป่าทำไมไม่รู้ยันต่างสันต่างคือวิกฤตทะเลเปลืองให้มันโดกเปลืองให้มันแน่นนั่นแน่อยู่ในจิตใจยันยันต่างสันต่างวิกฤตทะเลยันอยู่ตรงไหนล่ะยันอยู่ตรงไหนล่ะบ้านยังต้องมีเสต้องยันไว้ก่อนนะจะปลูกบ้านยันหน้ายันต่างสันต่างวิกฤตทะเลบางคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะ
ยันหน้ายันหลังยันข้างยันเหนือ

0: ยานต้านยานล่างยานบนไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปเป่าทำไมล่ะไปเป่าทำไมเป่านี่ต้องรู้ยานหน้ายานหลังมีหลักมีฐานมียานนะยานวิกตึงทะเลให้มันแน่นยานขาดตอนไม่ได้นะนี่เห็นชัดเป็นธรรมะหมดไม่ใช่เรื่องเหลวไหลของท่านดีท่านเป่าได้เงินเมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวว่าได้ถึง14-15 ล้านได้มากอาตมาก็เป่าเมื่อวานนี้เป่าเสียข้าวสารเป็น5 กระสอบเรียงกันมากมายคนเป่ายันมากินข้าววัดอัมพวันเป่าได้ข้าวสารอาตมาก็อาราธนาเทวดาลอนึกจักรินเทวดานั่นแน่อธิษฐานจิตให้แรงนี่ทำใจได้นะรวยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าบอกวิธีรวยให้แต่อาตมาคิดว่าที่มานั่งนี่ชอบรวยไหมชอบไหมรวยชอบถ้าใครไม่ชอบก็นิ่งไว้ชอบสวยไหมชอบชอบดีไหมชอบทุกคนชอบทุกคนอาตมาเอ๊ะข้าวสารจะหมดแล้วนี่เขาเป่ายันกันเนี่ยหมดไป4-5 กระสอบแล้วเนี่ยตอนที่จะมานี่มาต้อง28 กระสอบไม่รู้เลื่อนลอยมายังไงทั้งข้าวสารแล้วงอกได้นะทำจิตให้มันงอกเถอะของมันงอกหมดสำคัญจิตมันหดเลยสิฉันเป็นนักธรรมะจ้ะแต่จิตหดเหลือเกินจิตหมดอะไรจะอยากเลยเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นด้วยหรือไม่ประการใดเดี๋ยวโยมจะรู้แจ้งแก่ใจของโยมต่อไปถ้าจิตหดหมดอะไรแต่อยากไม่ต้องไปงิดถึงเงินไหลไม่ไหลนองทองก็ไม่ไหลมาจิตมันหดหมดอะไรแต่อยากแล้วหน้าเศร้าอกกลมหลักคมขมขื่นอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาเนี่ยบริวารมีบริวารดีนะเวลาบริวารเรามีเพราะน้ำใจดีบริวารหดเพราะน้ำใจลดบริวารหดน้ำใจลดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารมันกลั่นแกล้งเพราะไม่ยุติธรรมเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นไหมไม่เห็นก็ตามใจไม่เห็นตามใจเพราะรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะจึงมองไม่เห็นเนี่ยบางบ้านนี่บริวารดีเหลือเกินบริวารเขามีมาบริวารมีมากเพราะน้ำใจเขาดีบริวารลดเพราะน้ำใจมันหดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจมันแห้งบริวารเกิดมากลั่นแกล้งเพราะเราไม่ยุติธรรมเห็นชัดไหมเห็นด้วยไหมเรียบเห็นซะเลยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปคิดให้มันเสียเวลาไปจากอาตมาคิดให้แล้วนะเนี่ยใครไม่คิดก็ตามใจแต่คนไหนมีธรรมะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยนี่ข่าวสารใหม่แกก่อนจะมานี่มาต้อง28 กระสอบเมื่อวานนี่หมดไป5 กระสอบวันนี้มา28 กระสอบเสียใจเหลือเกินไม่น่ามาให้ต้องไปเก็บลำบากเลยนะแล้วก่อนจะมาพิมพ์หนังสือเอามานี่เดี๋ยวฉันขออนุญาตอนุญาตหน่อยได้ไหมเอาสตางค์ช่วยพิมพ์หนังสือแม่ลำบากยิ่งจะขึ้นรถมาเดี๋ยวอาจารย์มนัสก็จะว่าเอาเนี่ยนี่แม่มันกลุ้มประเทศไทยมันกลุ้มไปคนละอย่างนะกลุ้มเรียกเงินไม่ได้บางคนก็กลุ้มจนขี้เกียจนับเงินโอ้ยขี้เกียจจริงๆนี่มันก็กลุ้มคนละอย่างกลุ่มคนละแบบมันหลายแบบหลายแผนกลุ่มคนละอย่างสุขคนละอย่างทุกคนละทางมันเหมือนกันที่ไหนเล่าไม่เหมือนกันดังที่กล่าวมาดังนั้นขอชี้แจงข้อนี้ว่านี่แหละบริวารของจิตบริวารจิตไม่ดีแล้วบริวารบ้านจะมียังไงเล่านี่อย่าลืมนะโยมนะจำอาตมาไว้ถ้าหากว่าบริวารมันหมดอะไรจะอยากเพราะอะไรนะอยู่ที่นี่บริวารมันมาตามเหตุการณ์ของจิตจิตนี่สำคัญมากนะมันงอกได้มันหดได้มันยืดได้มันหยุ่นได้มันหมดได้อะไรจะอยากได้นี่เพราะจิตทำไม่ได้ทำใจไม่ได้มันจะเป็นได้อย่างไรเล่าและวิธีทำใจหน้าที่มันจะเข้าสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยทำอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นแล้วปัญหาเกิดอยู่ที่ภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ภาครู้มันต้องภาคการกระทำของตนเองโดยวิธีนี้จะรู้ได้แต่ตนที่ผู้ทำถ้าผู้ไม่ทำมันจะไม่รู้ไม่ได้เลยจะรู้ไม่ได้เลยโดยทำนองนี้เป็นต้นมีความหมายหลายประการ คนที่เข้าไปสู่ถึงจุดพระพุทธศาสนานั้นอย่างจะมากล่าวแล้วข้างต้นเดี๋ยวจะชี้แจงให้เข้าใจให้เห็นชัดนี่ต้องสะอาดนะโยมจะผ้าไปย้อมเนี่ยต้องซับให้สะอาดก่อนย้อมมันจะติดเดี๋ยวนี้ย้อมติดที่ไหนเนี่ยไม่ติดหรอกเอาผ้าดำไปย้อมย้อมติดที่ไหนสีไปซื้ออเมริกามาอีกสักกี่กระสอบก็ไม่เกิดประโยชน์มันย้อมไม่ติดนี่เหลือจะติดในธรรมะธรรมะอยู่ในใจไ มันจะเข้าไปกลึงทะเลได้ไงยันตังสันตังวิกลึงทะเลเมื่อวานนี่มาเป็นพันเลยไปเป่ายันมาบอกยันติดตรงไหนยันแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะแล้วเป่าเป็นไงค่ะก็ดีค่ะดียังไงคะไม่รู้ค่ะโอ้ไม่รู้ทางนั้นเลยยันตังสันตังวิกลึงทะเลนี้ยันกลึงไว้มันแน่นยายมันหลวมใหญ่หล่อแหละเหลวไหลยันนี่โยงกันไประยางโยงกันไประยางเดี๋ยวจะเจอปปลกทีเดียวมันโยงไปหาจุดโน้นจุดโน้นต้องโยงมาทางนี้จุดนี้ต้องโยงไปตรงนั้นมันโยงกันไปหมดเลยใช่ไหมยันเกาะเพชรมันโยงไปที่โน้นโยงไปที่นี่คนเราไม่รู้จักโยงเลยไม่รู้จักยางเลยคนเดียวอยู่ได้แล้วไม่ต้องโยงกันโยงโน่นโยงนี่โยงนี่โยงนั่นให้สัมพันธ์คนนั้นกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารประสานงานทั้งกรมพลังงานมันต้องโยงกันพยองแล้วมันจะได้จดมันจะได้คิดมันจะต้องมีบริวารแล้วมีเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการนี่อยู่นี่นี่ยันข้างในมันจะบอกชัดสะอาดยันจะติดวิกลึงคลีกลึงยันต่างสันต่างไม่ใช่เรื่องเลวหลายเรื่องเขาดีดีมากแต่ธรรมะที่ว่าดีก็จริงนะแต่ธรรมะเป่าไม่เป็นไม่ได้เรียนถ้าเรียนก็จะเป่าบ้างเหมือนกันนะมาวานี่เป่าไปเยอะหมดไป5กระสอบเรียนกันสนุกดีไอ้ที่5กระสอบนี่ไม่ใช่เรียนเฉพาะข้าวนะเขามาขอข้าวสารไปด้วยเขาไปให้เด็กเขาบอกว่าหุงข้าวไปเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาให้ไปกระสอบ1 2กระสอบเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาข้าวสารเยอะหมาเยอะจริงๆแม้ใจมันงอกเลยก็ไอ้ของก็งอกมาอย่างนี้ข้าวสารก็เสือกงอกอีกนะมันงอกอีกนะมาหวานให้ไปให้เด็กหุงกลางวันเลี้ยงเด็กโรงเรียนเด็กไม่มีข้าวจะกินพ่อแม่ก็อยากจนเลี้ยงขนมอีกนะเลี้ยงขนมเด็กนักเรียนอีกมันงอกไปกระทั่งโรงเรียนงอกไปทั้งมูลยานิธิเอาเงินมาให้เด็กเรียนหนังสือนี่สิคนจิตงอกคนถึงธรรมะเขาต้องทำอย่างนี้แต่คนไม่ถึงธรรมะอ๋อไม่ละฉันเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลำบากความยากจะมีคนรู้ธรรมะนี่ส่วนมากจะมีมรรคสองไม่ได้ปฏิบัติมีมรรคสองมรรคสองนะโยมนะมรรคสองอะไรเอ่ยส่วนมากมีมรรคสองเห็นชัดเลยมรรคง่ายก็ไอ้มรรคได้มีสองมรรคถ้าคนถึงธรรมะจะมีมรรคแปดเลยทำอะไรก็ดำริชอบจะกิจกรรมก็ชอบพูดจาก็เพราะกิจกรรมทุกอย่างก็ดำเนินมาด้วยความชอบใจของบุคคลร่วมกันโยงไปที่โน้นโยงไปถึงนี้นี่ก็ชอบโยงไปที่นั่นก็ชอบคือมรรคแปดนั่นแน่มรรคแปดคือยันกรอบเพชรมีรัตนะใจไปที่ยึดเหนี่ยวของยันยันต่างสั้นต่างวิกลคลีเยืดยันของรัตนะใจไว้แน่นตอกตะปูลงไปเลยนี่หัวใจพระศาสนายันต่างสั้นต่างวิกลคลีก็ออกไปเป็นมรรคแปดดูนะยันกรอบเพชรอาตมาอ่านออกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ทำเมื่อเขาล็อกเพราะไม่ค่อยว่างไปเป่ายันเลยก็เป่าในตัวเองและยันของเราก็ยันต่างสันต่างตอกตะปูไว้แน่นแล้วไม่คล้อนแน่ไม่ละหลวมไม่ละแหละเหลียวไหลอย่างแน่นอนนี่เนี่ยคนที่เป่ายันกรอเพชรก็หมายความมารับรัตนตรัยรับมรรคแปดให้มันตรึงอยู่ในหัวใจแล้วก็ปลอดภัยคือยันกรอเพชรมีความหมายมากเมื่อวานอธิบายไปหลายชั่วโมงเลยแต่หลวงพ่อฤาษีท่านไม่มีเวลาอธิบายเลยก็มาอธิบายอยู่ที่วัดอัมพวันเป็นการเสริมและส่งและประนีประนอมยอมความช่วยเหลือกันไปให้มันเสริมไปโยงไประยางเป็นยันตังยันตังวิกลคลีก็ต้องเสริมส่งกันเพื่อดีทั้งนั้นไม่มีทางเสียหายแต่ประการใดก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะนี่ยันตังยันตังวิกลคลีเนี่ยนี้มันไม่ค่อยยันไม่ยันหน้ายันหลังแล้วไม่มีเกาะไม่มีเกี่ยวไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีงานทำในชีวิตแล้วหางานในชีวิตกรรมฐานไม่ได้มันจึงละหลวมออกไปนอกประเด็นของยันมีความหมายอย่างนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายต่อไปก็ขอสรุปว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เข้ามาถูกสู่ประเด็นว่าเข้าถึงได้ยังไงพื้นฐานของเราจะต้องปูพื้นอย่างไรกันต่อไปถึงจะเข้าถึงประสาทนะและทำให้จิตใจรวยจิตใจรวยได้มันต้องทำก่อนถึงจะรวยจิตใจรวยแล้วจิตใจรวยแล้วก็เรียกว่าทำใจได้ใจมันไม่หดใจไม่หมดอะไรแต่อยากจิตใจก็งอกออกมาเพราะทำใจได้ถ้าท่านสาธุชนทำใจไม่ได้แล้วส่วนใหญ่มันจะหดมันจะหมดอะไรแต่อยากมันหมดกำลังใจที่จะทำงานของเราในกิจประจำวันและที่จะทำงานของเราต่อไปในโอกาสข้างหน้า อย่างแน่นอนจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสำคัญอยู่มิใช่น้อยเลยการยอมจิตยอมใจยอมสิ่งที่เป็นศรีทาในจิตใจมีความหมายต้องสะอาดต้องหมดจดคนที่จะซึ้งในรสประธรรมเนี่ยร้อยละหนึ่งหายากนะต่อถัวเฉลี่ยคน50ล้านในประเทศไทยร้อยหนึ่งนี่หายากจริงๆไอ้ที่กล่าวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโยมไม่มีนะหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติได้มันจะร้อยละหนึ่งเท่านั้นแต่คนที่จะปฏิบัติธรรมะนะขอเจริญพรดังนี้ต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนต้องสะอาดก่อนโยมอยู่บ้านทำไมอาบน้ำไหมอาบน้ำแล้วมันสบายนะสบายนี่ชำระกายแม้มันมีความสุขเหมือนกันบางทีไปเหนียวเหื่อมาไปทำงานเหื่อหยดลูกคางลองไปอาบน้ำสิมันสบายนึกดูก่อนแท้อย่างนี้มันจะสบายไหมนี่ต้องชำระชำระกายแล้วใส่เสื้อใหม่ถ้าเอาเสื้อของเรานี่ยกตัวอย่างก่อนเสื้อนี่เราไปใส่นะขอประทานโทษยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อใส่ผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็ตามทีเถอะใส่แล้วถ้าไปเหื่อออกมานี่ยกตัวอย่างไอ้เหือออกมาแล้วเราจะอาบน้ำถ้าอาบน้ำแล้วชำระกายสะอาดนะสะอาดนะยอมลองเอาเสื้อเก่ามาใส่สิอาทิไปเปื้อนเหือมาจะสบายไหมบางคนก็ใส่แล้วใส่อีกซ้ำซากซากอยู่นั่นแหละมันจึงเคยชินไอ้ความเคยชินของชาวพุทธไปอย่างนี้เนี่ยมันจึงเอาดีไม่ได้มันเคยชินเอาเสื้อเนี่ยที่เราไปใส่เหือตากเหือมาแล้วเช่นวันนึงไม่เป็นไรยังไม่ข้ามวันยังไม่ต้องซักนี่เขาว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องซักนะแล้วก็มาใส่อีกนะอาบน้ำสะอาดปะแป้งซะดีใช่ไหมแล้วเอาเสื้อตัวนั้นมาใส่แล้วเอาผ้าตัวนั้นมานุ่งอีกมันจะรู้สึกยังไงหรือรู้สึกยังไงเอาลองชาวพุทธคิดเดี๋ยวนี้นะให้พูดให้เห็นเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นด้วยไหมมันจะเหนียวเหนอะไหมมันจะสบายหรือเปล่าแล้วไปนอนขนาดนั้นไปยังไงอ่ะนี่ไม่มีความสบายเลยนะแล้วจะทำไงน่ะจะทำยังไงล่ะจะดีน่ะก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนเสื้อใหม่ใช่เอาเสื้อใหม่มาใส่ถ้าหากว่าเราล้างกายสะอาดแต่เอาเสื้อที่มันเปื้อนเหือเอามาใส่อีกมันจะเหนียวเหนอะนะมันจะไม่สบายนะพ้นจากไอ้คนที่มันเคยชินสิ่งแวดล้อมของมันมานานพื้นฐานมันอย่างนี้มันก็ใส่ก็ทนลำบากไปแล้วก็เคยชินอย่างนี้ตลอดมามันก็เอาความสุขไม่ได้สิแล้วไหนจะชำระใจได้ล่ะจิตใจชำระได้แล้วกายชำระได้แต่เสื้อไม่ชำระแต่กายเห็นแก่ตัวนี่เหตุผลที่น่าฟังนะเสื้อต้องใส่ซักใหม่ต้องเอาอื่นมาใส่สิอาบน้ำแล้วต้องใส่ใหม่ที่สะอาดเนี่ยเสื้อมันเนี่ยเห็นไหมผงธุลีเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เห็นมักง่ายมักได้มีมักสองไม่เป็นไรแล้วใส่ไปเถอะมันก็ได้เหมือนกันใช่มันก็ได้เหมือนกันก็ชาวพุทธเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันฉันเป็นชาวพุทธเหมือนกันจ้ะก็แบบนั้นอีกแล้วเพื่อนถามจะเป็นยังไงล่ะจิตใจมันต่างกันอย่างนี้ประการหนึ่งถ้าชำระใจสะอาดหมดจดดียิ่งไปกันใหญ่เลยที่เราพูดพังเพยว่าสะอาดกายมันสบายใจทำให้ใจสบายนะถ้าหากว่าอาบน้ำแล้วใส่ผ้าใหม่ๆหน่อยนะแหมซักสะอาดแหมหอมลื่นสบู่หรืออะไรก็ตามทีมันชื่นใจนะสะอาดกายมันก็สบายใจอย่างนี้พอสะอาดใจขึ้นมาทำไงก็เกิดความสุขปราศจากทุกข์ได้จริงนี่ง่ายๆไม่ง่ายเหลือเกินแต่เขาไม่ทำนี่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงโยมนะที่พูดทีเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่ามาว่าโยมที่นี่ว่าไม่ซักผ้าหรือยังไงไม่ใช่ยกอุทาหรณ์ให้โยมเห็นทำความเข้าใจเสียก่อนนี่ทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยในเมื่อไปเจนีแล้วชาวพุทธที่แน่นหนาวิกลึงทะเลกลึงถึงหัวใจมันจะกลึงได้ต้องล้างพื้นฐานต้องสะอาดหมดจดและจะต่อตึกลามไปสูงเทียมเวหามีวาสนาบารมีต้องตึกเป็นชั้นๆบารมี10ทัศน์บารมี10สร้างไปทีละขั้นแล้วพื้นฐานให้มันหนาแน่นหนาคือศีลสมาธิเป็นอย่างเป็นพื้นฐานของชาวพุทธมีความอย่างแสนจะสุดซึ้งแต่คนเราจะมีศีลได้อย่างไรสมาธิได้อย่างไรปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรต้องชำระก่อนต้องชำระโยมเห็นไหมเอาลูกไปบวชเป็นนาคต่ออาบน้ำนาคใช่ไหมเอาขมิ้นสีสวีวันมาขัดจนใหญ่เลยให้มันสะอาดดิมันจะเข้าวัดแล้วนี่ จะบวชเป็นหน่อลูกหน่อพระชินสีใช่ไหมล่ะขององค์พระศาสดาเห็นหมอต้องขวัญเขาว่าอย่างนั้นแม้ว่าสะเพาะพริ้งเลยหมอต้องขวัญ นะราคาต้อง 20,000 นะเมื่อก่อนเข้าภาษาเนี่ยปลูกจังหวัดสิงห์ก็หาไปหมอทำขวัญกรุงเทพเนี่ย3คน 20,000 นึงแหมบวชจะคลึกคลื้นมีหนัง2จอโอ้โหบวชแล้วเป็นลูกหน่อพระชินสีเลยไม่ใช่อาตมาดูไปนูมาเป็นลูกของหน่อไม้ไม่ใช่หน่อพระชินสีลูกหน่อไม้ลูกหน่อไม้มีไอ้พระรามซะด้วยสิมีอะไรนะเขาเรียกอะไรเชื้อราหน่อไม้ชนิดนี้ใครไปกินก็เกิดเป็นโรคมะเร็งเลยนี่หรือเป็นโรคหน่อพระชินสีองค์ประสาทดาแน่บวชนะเอาลูกไปบวชนะบวชชีพรามก็เหมือนกันอยากจะไปหน่อชินสีบวชแล้วกลับมากลายเป็นหน่อไม้กลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับสามีในบ้านด่าสามีแหลกไปเลยนะแหมเธอนี่ไม่น่ากินเหล้าเธอนี่ไม่น่าเจ้าชู้เลยดิฉันนี่นะไปบวชชีพราหมณ์เป็นลูกของหน่อพระจินสีพระท่านสอนนั่นแน่หน่อพระจินสีกลับมาบ้านเป็นหน่อไม้ไปเลยหน่อไม้โอ้โหไม่เชื่อลาติดมาซะด้วยสิเลยเชื่อลาก็แย่สิในบ้านก็แหลกไปเลยสินะนี่หรือชาวพุทธนี่หรือทำใจได้นี่หรือรวยรวยอะไรแหลกไปแล้วแหลกไปแล้วเนี่ยนี่หน่อพระจินสีแล้วโยมเอาลูกไปบวชกับมันกันนะอาตมาสังเกตเนี่ยจะไม่ใช่กรุงเทพนะนี่บ้านนอกอาตมาอยู่บ้านนอกหน่อไม้บ้านนอกกรุงเทพไม่มีหน่อไม้มั้งไม่มีไม่เคยมีเนี่ยวิ่งรถมาไม่มีหน่อไม้นะที่บ้านนอกมีแน่หน่อไม้เยอะนะอย่าลืมนะเอาลูกไปบวชเป็นญาติพระศาสนาเอาลูกมาเป็นทายาทเป็นธรรมทาญาติต่อพระศาสนาเขาว่าอย่างนั้นกล่าวเลยไม่เป็นหน่อพระชินสีห์เลยต้องชำระก่อนคนที่จะไปบวชนั่นต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนพระพุทธเจ้าตั้งหลักพื้นฐานที่เข้าเป็นชาวพุทธมี3ประการ1ต้องละได้ละลายละชั่วหมดเลยนะถึงจะไปสร้างความดีในวัดได้เหมือนญาติโยมผู้หญิงก็ดีโยมผู้ชายก็ตามนะจะไปบวชชีพราหมณ์ก็ตามต้องละก่อนถึงจะเข้าวัดนะเห็นด้วยไหมรีบเห็นซะรีบเห็นซะจะได้ไม่ต้องพูดให้ยืดยาวไปเสียเวลาเปล่าๆต้องละก่อนนี่ถึงจะเข้าไปหาธรรมะเนี่ยที่จะไปเป็นหน่อพระจินสีเนี่ยเป็นโลกของตถาคตนะเป็นหน่อพระจินสีถ้าไม่ละเป็นโลกหน่อไม้เลยเป็นโลกหน่อไม้ที่ไปบวชกันนะศึกเช้าเมาเย็นกันเนี่ยไม่เอาเนื้อเอาใต้เลยเนี่ยเป็นหน่อไม้จริงๆนะนี่หรือความรู้เป็นคนดีได้ไม่ใช่ความรู้อาตมาว่าต้องปฏิบัติเลยทีเดียวต้องละก่อนคนที่จะเข้าวัดจะเป็นแสดงตนเป็นอุบาสกบาติกาเข้าวัดต้องละได้หมดเดี๋ยวนี้ละไม่ได้ก็เข้าไปหาเรื่องกับพระไปมีเรื่องกับพระกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้วุ่นวายเกิดกุลียกแล้วลบลาฆ่าฟันกันมากมายทั้งวัดทั้งบ้านทั้งกลุ่มวัดกลุ่มบ้านกลุ่มเมืองไม่ละคายเครื่องแคลนเศรษฐกิจไม่สามารถแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีได้เพราะมันขัดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไหนเลยเราจะเป็นหน่อพระจินสีห์องค์พระศาสดาชายที่ไหนเสียชื่อพระพุทธเจ้าเปล่าว่าเราเป็นลูกของท่านเราเป็นลูกของท่านไม่ทำเป็นหน่อพระจินสีห์เนี่ยกลายเป็นหน่อไม้ไปหมดเลยแล้วเชื้อราขึ้นซะด้วยแล้วเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนี่ชาวพุทธมีความหมายมากเหลือเกินโดยเหตุดังกล่าวมามีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าวัดจะปฏิบัติก็ดีจะเอาลูกไปบวชก็ตามต้องละได้หมดละชั่วก่อนคือละบาปที่ตนจะไปทำบุญจะไปสร้างบุญต้องละบาปให้ได้ถ้าละบาปไม่ได้อย่าไปสร้างบุญนะเดี๋ยวบุญก็บาปตีกันเลยบุญบาปตีกันตีกันไปตีมาบุญแพ้บาปชนะลองดูสิบุญแพ้บาปชนะเลยแล้วออกมาเต้นแล้วเจ่งแข่งกันเดี๋ยวนี้ชาวพุทธทะเลาะกันชาวพุทธทะเลาะกันแย่งแกงแย่งแกงดีกันทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ว่ากันไปเถอะนี่เราพูดตามเหตุผลนะอาตมาพูดตามหลักความจริงที่พุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงธรรมะต้องละได้หมดสะอาดก่อนสะอาดก่อนแล้วค่อยไปย้อมธรรมะมันถึงจะติดกลึงคะเลวิกลึงคะเลยันต่างสันต่างวิกลึงคะเลนั่นหนามากเลยไม่มีหลุดไม่หลุดจากจิตใจเนี่ยเดี๋ยวนี้หลุดเนี่ยไอ้บวชกัน3 1 3เดือนก็ดี120วันก็ตาม1วัฏสาที่พูดกันถ้าเหตุดังที่กล่าวมาไม่มีติดธรรมะไม่ติดอยู่ที่หัวใจเลยเพราะบาปอยู่มากมายแล้วจะไปสร้างบุญได้ยังไงนี่ข้อเหตุผลที่น่าฟังคนที่จะสร้างบุญกุศลได้ต้องละบาปได้ ต้องละบาปนี่จะพูดให้มันสั้นคือบาปคือความชั่วความเศร้าหมองใจทละได้หมดอะไรจะอยากในเรื่องนั้นแล้วก็สร้างบุญได้ง่ายเข้าวัดแล้วบุญมันก็ติดประทับใจก็เป็นหน่อพระชินสีลูกตถาคตแน่เดี๋ยวบวชยาตมาเนี่ยเรียกว่าลูกตถาคตเขาพูดกันอย่างนั้นนะโลกเขาหน่อพระชินสีองค์พระศาสดาหมอทำขวัญเขาว่าเขาพูดเพราะซะด้วยเขาร้องเพราะ 20,000 ใช่ไหมมาทำฝันสามชั่วโมงเอาซะ 20,000 นั่นแหละแล้วมีหนังสองจอบวชไม่เอาไหนเลยเป็นหน่อไม้ไปเลยเป็นหน่อไม้นี่หน่อพระชินสีไม่ได้เพราะมันไม่ละละบาปไม่ได้ละชั่วไม่ได้เลยแล้วไปสร้างความดียังไงความดีไปย้อมไม่ติดไปย้อมสีไม่ติดนี่มันจกกระปลอกลามกอยู่ตลอดเวลานี่หรือชาวพุทธที่แน่นอนที่สดอาตมาเขาเจริญพรพี่น้องไว้เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าหากว่าสละได้เสียสละได้ละบาปได้สร้างบุญได้ง่ายเหลือเกินถ้าละบาปไม่ได้สร้างบุญไม่ได้อาตมาขอยืนยันไปสร้างบุญไอ้บุญบาปตีกันตีกันไปตีกันมาบุญแพ้ไปเลยเพราะไอ้บาปเต็มเปาเต็มกระเป๋าอยู่มากมายมันจะแพ้เลยนะบุญแพ้ไปเลยบาปก็เต็มเปาเต็มกระเป๋าต่อไปเลยเป็นชาวพุทธต่อไปอีกนี่อย่างนี้น่าเสียดายเหลือเกินนี่พื้นฐานของพรอยู่ในจุดนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องละพรที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานี้ต้องละทั่วใหญ่ง่ายๆแท้ๆแต่บางคนก็บอกโอ้ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยเขารู้กันหมดใช่แล้วรู้ทำไมไม่ปฏิบัติให้มันได้อย่างนี้นะรู้แต่ปากกันสิแต่ไม่มีธรรมะในใจความรู้แต่ไม่รับรู้ซะเลยคนที่รู้ธรรมะอย่างเดียวไม่ปฏิบัติจะไม่รับรู้แต่เพียงรู้แต่ไม่รับรู้ซะสิรับรู้นี่เป็นตัวปฏิบัติทำในเมื่อรับรู้ปฏิบัติขึ้นมาก็เกิดความรอบรู้เกิดความรอบคอบเกิดชอบระวังเกิดตั้งใจตรงทรงทิ้งธรรมนำทางก็ถูกปลูกสติดับริก็ชอบประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญนี่จุดนี้จุดสำคัญจุดตั้งของชาวพุทธท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านทั้งหลายเข้าถึงอุปถัมภ์ในการของกุศลของจิตใจของตนแล้วตนเองก็จะเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้สมปรารถนาดังกล่าวเช่นเดียวกันเข้าได้ถึงธรรมะธรรมะก็ติดแน่นเหมือนย้อมสีเพราะละแล้วสละแล้วทุกประการบาปไม่มีอยู่ในจิตใจคือสะอาดแล้วไปย้อมติดแน่นไม่มีหลุดเป็นธรรมะที่อยู่ในใจไม่หลุดแน่ทำใจได้แน่ในเมื่อเข้าถึงนี้ทำใจได้แน่ถ้าคนไหนยังละไม่ได้สะอาดไม่พอยังสกปรกลามกอยู่ในจิตใจแล้วไปย้อมสีรับรองไม่แน่นนะแล้วคนนั้นไม่ถึงธรรมะแล้วทำใจไม่ได้แน่แต่คนนี้ย้อมไม่ติดทำใจไม่ได้ในเมื่อทำใจได้รับรองรวยแน่รวยมหาศาลแน่เรียกเงินได้นึกถึงเงินไหลนองทองไหลมาถ้าญาติโยมผู้ที่ถึงทำแล้วโดยวิธีนี้ชอสวดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าวิรัตโยหรือคนยังมีหลายคนที่สวดเงินไหลนองทองไหลมาเกิดปฏิหารอัศจรรย์อย่างแน่นอนบางคนไม่สวดแล้วนี่เธอสวดบ้างสิคะนี่เขาบอกกับเพื่อนเขาอ๋อจะไม่สวดแล้วแล้วตัวไปเป็นนี่อย่างนี้มันจะสวดเป็นยังไงจิตมันไม่ถึงทำใจไม่ได้สวดไม่ได้หรอกไม่มีวาสนาจะสวดบางคนก็สวดแต่ปากจิตมันไม่สวดเพราะมันไม่มีกลืนคะเลมันสะอาดไม่พอจึงเอาปากสวดคนที่สะอาดพอแล้วสร้างบุญได้ง่ายในเมื่อสร้างบุญได้ง่ายแล้วเอาจิตสวดเลยจิตตั้งใจถึงเลยในเมื่อจิตตั้งใจถึงก็ทำใจได้ทำใจได้เพราะมีสติครบไอ้พฤติกรรมของตัวธรรมะไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะสองอย่างบวกกันไปธรรมะธรรมะนี่แก้ได้แก้อะไรทนได้ทุกได้รู้ได้เข้าใจได้ไอ้ตัวทนนี่หมายความไงไม่ต้องไปพูดซ้ำกันหมายความว่าคนที่จะทนได้และขันติได้1รอได้2ช้าได้นั่นแน่รอได้ช้าได้3ทนได้4ดีได
1: ้รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนายโดมจันทสุวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมบริเวณเกาะแหวนเกาะเชือกตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569บริเวณเกาะมุกเกาะกระดานตั้งแต่1สิงหาคม2569ถึง30สิงหาคม2569และบริเวณถ้ำมรกตตั้งแต่1ถึง30กันยายน2569ทั้งนี้การปิดกิจกรรมดำน้ำตื้นและกิจกรรมทางน้ำบริเวณแนวปะการังด้านหน้าเกาะกระดานเป็นการชั่วคราวยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าสถานการณ์การฟอกขาวจะคลี่คลายลงสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะมุกสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์075-203-308และ075-829-967หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือสำนักงาน080-572-2583ในวันและเวลาราชการ
3: จบข่าววิรุณรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานี่เจ๊งวดที่แล้วก็จ่ายช้าหวังว่างวดนี้จะจ่ายตรงเวลานะช่วงเนี้ยร้านผักก็ขายดีนี่นะ
15: โอ้ยพ่อหนุ่มขายดีขายดีอะไรกันช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยเศรษฐกิจก็ไม่ดีน่ะคนเขากลัวโควิดก็ไม่อยากจะออกมาตลาดกันเลยงวดนี้ขอเลื่อนไปอีกสัก7วันได้ไหมฉันสัญญาเลยนะว่าจะหาเงินเอามาจ่ายดอกเบี้ยให้ครบเลยดอกเบี้ยก็โหตั้งร้อยละ10ต่อเดือนลดลงหน่อยได้ไหมฉันจ่ายไม่ไหวหรอก
14: จ่ายไม่ไหวเหรอแล้วจะมายืมทำไมล่ะฮะรู้แล้วนี่ไม่รู้เฮ้ยวันนี้ไม่จ่ายดอกผมก็ไม่รับรองความปลอดภัยนะ ผมต้องได้ดอกเบี้ยกลับไปให้ได้
16: เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีความผิดตามกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2560กล่าวคือเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีเขียนจำนวนเงินหรือข้อความเท็จในสัญญาที่กู้ยืมเพื่อเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือเรียกเอาประโยชน์อื่นๆนอกจากดอกเบี้ยมากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นเงินสิ่งของเป็นต้นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นลักษณะนายทุนมาปล่อยกู้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 500,000 บาทหรือถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดจะเพิ่มเป็น2เท่าและถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วทวงหนี้โดยข่มขู่บังคับผิดฐานทวงถามหนี้อีกข้อหาหนึ่งจำคุกไม่เกิน5ปีเชียวนะคะ yeah.
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกพร.ได้เห็นชอบแนวทางปรับปรุงงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยให้หน่วยงานในระดับกรมทุกแห่งขับเคลื่อนโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยในปี2569จะเน้นที่ส่วนราชการระดับกรมและระยะที่2ในปี2570จะขยายไปยังจังหวัดรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานระดับกรมทุกหน่วยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตมาพัฒนาให้มีความโปร่งใสมากขึ้นตามหลักเกณฑ์5ประการคือ1เป็นงานที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม2มีผู้ใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก3มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง4มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจและ5เป็นงานที่มีการร้องเรียนจากประชาชนการขับเคลื่อนโครงการ1กรม1โครงการโปร่งใสไร้เทานั้นหน่วยงานในระดับกรมในทุกๆกระทรวงต้องไปวิเคราะห์ดูว่ากระบวนการทำงานหรืองานบริการใดของหน่วยงานที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตให้ปรับวิธีการและเสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อสร้างความโปร่งใสอย่างน้อยในเรื่องที่สำคัญกับงานที่ให้บริการกับประชาชนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังดูมดอยู่ค่ะมดตัวนิดเดียวแบกของที่ใหญ่กว่าตัวได้ขนาดนี้
0: ใช่มดเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากตัวนิดเดียวแต่สามารถแบกของที่ใหญ่และน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้หลายเท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนู
2: เล็กพริกขี้หนูหมายถึงอะไรครับผมไม่เข้าใจ
0: หมายถึงตัวเล็กแต่เก่งกล้าสามารถทำอะไรได้เก่งเกินตัวเปรียบได้กับพริกขี้หนูแม้จะมีเม็ดเล็กแต่มีรสเผ็ดมาก
1: งั้นถ้าเราอยากจะเป็นเล็กพริกขี้หนูเราก็ต้องไปแบกอะไรที่มันใหญ่เกินตัวอย่างโต๊ะเก้าอี้จะได้เก่งๆเหมือนมดใช่ไหมคะ
0: พี่พจน์ว่าง่ายๆก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เป็นเล็กพริกขี้หนูในสายตาของคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะ
3: ครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาไลย